หมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: กฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบรรเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความ

0: อัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทํานองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาพย์หรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
2: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการลำนะครับซึ่งการลำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการลำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นลำเต้ยนะครับลำเต้ยหัวนวลตาลนะครับลำตังหวายลำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการลำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผล

หัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปตัวโจถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้

0: การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีหัวปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์ที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
4: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย
4: ้ฮู้ฮู้ว้าวมอนมอนนะมอน
1: โอ้ยนั่นมันแมงดาสตรอเบอรี่บอยนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
4: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ่
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
5: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
3: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
5: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
1: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
5: นี่นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
1: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
6: เฮ้เบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
1: ไหนดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมฉีดเ เยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอาทีทีทีหอมหอม
4: ใช่ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
1: หยุดนะแม่คุกกี้ของข้าห้ามย่างนี่นะนี่นะนี่นะนี่นะนี่นี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
4: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
1: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
1: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
5: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
1: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพอแตกได้สิทธิ์บินขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
3: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
1: ข้าปีนได้นะข้าจะไปสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
4: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
1: อีกนิดนึง
3: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
5: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
1: ฮะใกล้ถึงแล้ว
5: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
1: เย้ถึงแล้ว
5: จั๊กพอตตากแล้ว
1: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ้ย
1: เย้แล้วเย้แล้ว
3: ใครยังชั่ว
5: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
1: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
5: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
5: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
1: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
3: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
7: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลย
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัย

้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
5: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
4: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่ตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คน

ในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขใครอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โห

0: มาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
1: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
1: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนและอย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
0: แย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: ให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวัง เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงแหล่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดี

เรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอปลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับนี่เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะอุ้ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอังโลยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิ ขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
5: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายสบายคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
5: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
2: ไปแล้วไปแล้ว
5: อังโลอย่าเข็นเร็ว

0: เกินไปนะ
1: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
0: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
1: ไม่ใช่หรอกค่ะ
0: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
1: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
4: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังโลใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
4: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
1: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
0: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
0: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
1: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: สนุกมากๆเลยค่ะ
0: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะ วันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของจำนวนนับนะครับคูณกับเศษส่วนโดยวิธีการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั้นนักเรียนก็จะต้องนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมครับนักเรียนหลายคนก็คงจะจำกันได้แต่ในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกันจะเป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีในการทำนะครับจะมีวิธีคล้ายๆกับในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้ครับสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับโดยกิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟก่อนครับหลังจากนั้นฝากคุณครูปลายทางครับช่วยแจกกระดาษวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ12แผ่นให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวมาดูนะครับคำถามแรกโดยกิจกรรมของเรานะครับถามนักเรียนว่าเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับเท่าใดนี่เป็นโจทย์นะครับถามนักเรียนก่อนนะครับเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับเท่าใดเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างไรครับจากกระดาษวงกลมที่ได้เตรียมมา
1: แบ่ง6เป็น2กลุ่มเอา1กลุ่ม
0: เราจะแบ่งกระดาษรูปวงกลม6แผ่นใช่ไหมครับที่คุณครูปลายทางได้ทำการแจกนักเรียนไปแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเศษ1ส่วน2

ของ6หมายถึงว่าเราก็จะต้องแบ่ง6นะครับมีอยู่6ใช่ไหมครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแล้วเท่ากันแล้วก็เลือกมาแค่1กลุ่มเท่านั้นตามเรียนได้บอกไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองแบ่งกระดาษรูปวงกลม6แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแล้วเท่าๆกันเลยนะครับตอนนี้ลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะแบ่งกระดาษรูปวงกลม6แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับเมื่อแบ่งออกเป็น2กลุ่มจะได้กลุ่มละกี่แผ่นครับ
1: 3แผ่น
0: จะได้กลุ่มละ3แผ่นนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะครับเราเลือกมาแค่1กลุ่มถูกต้องไหมครับจากทั้งหมด2กลุ่ม1กลุ่มเป็น3แผ่นดังนั้นถามนักเรียนนะครับดังนั้นเศษ1ส่วน2ของ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ3นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับต่อไปนะครับถามนักเรียนว่าแล้วเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับเท่าใดถ้านักเรียนจะแสดงโดยใช้กระดาษวงกลมที่ครูได้แจกนักเรียนไปนักเรียนคิดว่าจะแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนตอบครูดังๆพร้อมๆกันเลยครับแบ่งกระดาษรูปวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับและเลือกมาเพียงกี่กลุ่มครับ
1: 1
0: กลุ่มเท่านั้นเห็นไหมครับก็คือเศษ1ส่วน2ของ12นะครับจริงๆก็คือมีอยู่12แบ่งออกเป็น2กลุ่มแต่ต้องการเพียง1กลุ่มนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นเองเอาละครับนักเรียนลองแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับแบ่งได้เลยครับสังเกตนักเรียนหลายกลุ่มนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าความรู้เดิมในเรื่องของเศษ1ส่วน2ของ6อันนี้เป็น12ก็แบ่งครึ่งแค่นั้นเองนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเรียบร้อยแล้วถามนักเรียนเลยนะครับว่าเมื่อแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มแล้วกลุ่มละเท่าๆกันนะครับจะได้กลุ่มละกี่แผ่นครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 6แผ่น
0: 6แผ่นนั่นเองแล้วเลือกมากี่กลุ่มนะครับ1กลุ่ม1กลุ่มมีทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 6
0: แผ่นดังนั้นถามนักเรียนเลยครับเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับเท่าใดครับ
1: 6
0: เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นเศษ1ส่วน2ของ12มีค่าเท่ากับ6นั่นเองต่อไปครับนักเรียนเศษ1ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการแสดงหาคำตอบได้อย่างไรดีครับตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: นำ12มาแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน
0: แบ่งกระดาษรูปวงกลม12แผ่นออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันถูกต้องไหมครับแล้วเราเลือกมาเพียงกี่กลุ่มนะครับ
1: 1
0: แค่1กลุ่มนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนลองแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้เลยนะครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับจะได้3กลุ่มกลุ่มละกี่แผ่นครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 4แผ่น
0: เก่งมากๆนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูครับนี่นะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้ทั้งหมด4กลุ่มและ4แผ่นนั่นเองเห็นไหมครับแล้วเราเลือกมากี่กลุ่มนะครับ1กลุ่ม1กลุ่มมีทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นดังนั้นเศษ1ส่วน3ของ12จึงมีค่าเท่ากับ
1: 4
0: นั่นเองทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ลองคิดข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเศษ2ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดครูจะไม่บอกนักเรียนนะครับลองให้นักเรียนได้ลองปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วก็ลองคิดออกมานะครับโดยใช้กระดาษวงกลมแสดงออกมาให้คุณครูเห็นนะครับว่าเศษ2ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือทำได้เลยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวถามนักเรียนก่อนครับว่านักเรียนครับเศษ2ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณ1 2 3ตอบเลยครับ
1: 8
0: เก่งมากๆครับมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนักเรียนถามนิดนึงว่านักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรครับข้อนี้ทำยังไงครับ
1: แบ่งเป็น3กลุ่ม
0: แบ่ง12ออกเป็นกี่กลุ่มครับ3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเมื่อแบ่ง12ออกเป็น3กลุ่มนี่เห็นไหมครับกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละกี่แผ่นครับ
1: กลุ่มละ4แผ่น
0: กลุ่มละ4แผ่นเศษ2ส่วน3หมายถึงว่ามีอยู่ครับมีอยู่2จากทั้งหมด3ใช่ไหมครับมีอยู่2กลุ่มจากทั้งหมด3กลุ่มเราก็เลือกมาแค่2กลุ่ม2กลุ่มจึงมีทั้งหมดกี่แผ่นครับกระดาษวงกลมมี8แผ่นดังนั้นเศษ2ส่วน3ของ12จึงมีค่าเท่ากับ8นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นเศษ2ส่วน3ของ12จึงมีค่าเท่ากับ8ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายนะครับของเศษ1ส่วน2ของ6กันบ้างนักเรียนครับเศษ1ส่วน2ของ6หมายความว่าอย่างไรครับเศษ1ส่วน2ของ6ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ6ถูกต้องไหมครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้นะครับก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ6แล้วเศษ1ส่วน2ของ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจากกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติมา
1: 3
0: เท่ากับ3นะครับถ้าบอกว่าเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับ3ดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณกับ6ก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับ3นั่นเองดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณ6มีค่าเท่ากับ3นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ6มีค่าเท่ากับ3เรามีวิธีการทำยังไงครับอาจจะนำ1ที่เป็นตัวเศษถูกต้องไหมไปคูณกับอะไรครับ
1: 6
0: ไปคูณกับ6ที่เป็นจำนวนนับแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมส่วนตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนคงเดิมเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เป็น2 1คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: 6หารด้วย2มีค่าเท่ากับ
1: 3
0: เห็นไหมครับเราอาจจะใช้วิธีนี้ได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีก1ตัวอย่างนะครับความหมายของเศษ1ส่วน2ของ12กันบ้างเศษ1ส่วน2ของ12หมายถึงอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ1ส่วน2คูณ12
0: เศษ1ส่วน2คูณ12นั่นเองแล้วจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมมาเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับเท่าใดครับ
1: เท่ากับ6
0: เท่ากับ6นะครับดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณกับ12ก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
1: 6
0: เท่ากับ6เช่นเดียวกันเพราะเหตุใดก็เพราะว่าเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับ6นั่นเองครับเห็นไหมครับดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณ12จึงมีค่าเท่ากับ6นักเรียนสังเกตต่อครับ6มาจากไหนเห็น1ที่เป็นตัวเศษไหมครับ1ที่เป็นตัวเศษนำไปคูณกับ12ที่เป็นจำนวนนับ1คูณ12เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: 12ส่วนอะไรครับ
1: ส่วน
0: 2ส่วน2ส่วน2หมายถึงว่านำ12มาหารด้วย2 12หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่ากับ6เห็นไหมครับดังนั้นเราน่าจะสามารถใช้วิธีนี้ในการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับได้ก็คืออะไรครับเราจะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับนี่นะครับเขาก็ได้บอกว่าการหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับครับทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับโดยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับโดยใช้วิธีนี้ได้นั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมๆกันเลยครับข้อนี้เริ่มเลยครับ
1: เศษ3ส่วน4คูณ12
0: เป็นเศษ3ส่วน4คูณ12นะครับนักเรียนครับจากที่คุณครูได้บอกไปในการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับถ้านักเรียนนำมาใช้กับตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนจะได้ว่านักเรียนก็จะต้องนำตัวเศษไปคูณกับอะไรนะครับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับตัวเศษของเราคือเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: คือ3จำนวนนับของเราคือเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: ก็เป็น3คูณ12ส่วนตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ตัวส่วนเป็น4นะครับนักเรียนบางคนอาจจะนำ3มาคูณกับ12ก่อนก็ได้แต่ทีนี้คุณครูจะแนะนำวิธีนะครับในการที่เมื่อนักเรียนได้ทำในส่วนที่คุณครูบอกแล้วคำตอบที่ได้นั้นอาจจะเป็นคำตอบที่อยู่ในรูปอย่างง่ายเลยนะครับโดยนักเรียนจะสังเกตเมื่ออยู่ในรูปของการคูณกันในลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะสามารถใช้การตัดทอนได้ตัดทอนได้ยังไงนักเรียนสังเกตถ้าลองจับคู่3นะครับจับคู่3กับ4นะครับ3กับ4นักเรียนครับพบว่ามีจำนวนนับใดไหมครับที่นอกเหนือจาก1ที่นำมาหาร3กับ4ได้ลงตัวมีไหมครับไม่มีถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเราจับคู่ลองเป็น12กับ4ลองพิจารณานะครับมีจำนวนนับใดไหมครับที่นอกเหนือจาก1เนี่ยที่หาร12และ4ได้ลงตัว
1: ม
0: ีไหมครับเราจะพิจารณาอาจจะพิจารณาจำนวนนับที่มากที่สุดนั่นเองนะครับที่นำมาหาร12และ4ได้ลงตัวจำนวนนับที่นำมาหาร12และ4ได้ลงตัวคืออะไรเอ่ย
1: ค
0: ือ4ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะนํา4มาหาร4แล้วก็นํา4ไปหาร12โอเคไหมครับนี่นะครับ4นําไปหาร4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: มีค่าเท่ากับ1 12หารด้วย4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: 3แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการตัดทอนในการตัดทอนนักเรียนจะต้องตัดทอนทั้งตัวเศษและตัวส่วนถ้าเป็นตัวเศษกับตัวเศษตัดทอนกันได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะครับนักเรียนบางคนบอกเอานี่ไงครับคุณครู3กับ12ใช้3มาหารได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็น

0: ต้องหารต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ไม่มีจำนวนนับใดที่นอกเหนือจาก1เนี่ยนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้แล้วคำตอบที่ออกมาก็อาจจะเป็นอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตต่อบริเวณที่เป็นข้างบนนะครับเหลือ3คูณกับอะไรครับ3คูณกับอะไรครับ3คูณกับ3นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เท่ากับ9นะครับส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่วน1ถ้าเป็นเศษ9ส่วน1เราเขียน9อย่างเดียวได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เนื่องจากเศษ9ส่วน1สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับได้เป็นถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: ตอบ
0: 9นะครับดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับข้อนี้เศษ3ส่วน5คูณ20นะครับขอตัวแทนในกลุ่มที่1 1คนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบข้อนี้ยังไงข้อนี้เป็นการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับขอตัวแทน1คนครับยกมือได้เลยตอบได้เลยครับ
2: เศษ3ส่วน5คูณ20ครับ
0: นำเศษ3ส่วน5ไปคูณ20มีวิธีการคูณยังไงครับ
2: เอา3ไปคูณ20คร
0: ับ เอา3ที่เป็นตัว
2: เศษ
0: ตัวเศษไปคูณ20 20นี่เป็นอะไรนะครับ
2: เป็นจำนวนนับ
0: เป็นจำนวนนับนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: แล้วก
0: ็ส่วน
2: ได้5
0: ส่วน5นะครับก็คือส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเห็นไหมครับเหมือนที่เพื่อนต้นทางได้บอกไปเลยนะครับเราก็จะนำ3มาคูณกับ20ส่วนตัวส่วนคงเดิมก็คือส่วน5นะครับนักเรียนครับบอกคุณครูได้ไหมครับว่าจาก3คูณ20ส่วน5มีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำมาตัดทอนได้ข้อนี้
1: มีคร
0: ับ เราจะนำจำนวนนับใดดีเอ่ย
3: กับ5ครับ
0: 20กับ5ใช่ไหมครับ20กับ5นำจำนวนนับใดมาหารได้ลงตัวครับ
3: นำ5มาหารได้ลงตัวค
0: ่
3: ะ
0: นำ5ไปหาร5และนำ5ไปหาร20ถูกต้องไหมครับเก่งมากนะครับนั่งลงได้ครับ5นำมาหาร5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: 1นะครับนำ5ไปหาร20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นบริเวณที่เป็นตัวเศษเหลือเท่าไหร่ครับ3คูณ4 3คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: มีค่าเท่ากับ12ได้เป็นเศษ12ส่วน1เราก็เขียนแค่12นะครับเราก็ตอบเลยข้อนี้ก็คือตอบ12พอจะได้ไหมครับได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวขอสรุปอีกสักครั้งหนึ่งให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบคุณครูพร้อมๆกันนะครับว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
4: นำเศษมาคูณจำนวนนับตัวส่วนคงเดิม
0: เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเราก็จะนำตัวเศษนะครับไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มตามเดิมเลยโดยนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีทำนะครับจากโจทย์ที่คุณครูได้เตรียมมาให้นักเรียนครับโดยโจทย์ก็จะมีอยู่2ข้อครับข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับข้อที่2ครับ
4: เศษ25ส่วน27คูณ4
0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะจดโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม

เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยในส่วนของข้อที่1และข้อที่2ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับข้อที่1ครับเศษ7ส่วน12คูณ18ครับขอตัวแทน1คนนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่5แล้วกันนะครับออกมาเฉลยข้อ1ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทาง

0: ครั้งได้ดูด้วยครับลุกขึ้นได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับออกมาเลยนักเรียนครับข้อที่1ก่อนอื่นเราทำยังไงครับข้อนี
1: ้เอาจำนวนนับกับตัวเศษคูณกันค่ะ
0: เป็นตัวเศษใช่ไหมครับคูณกับจำนวนนับยังไงต่อนะครับ
1: เป็น7คูณ18ค่ะส่วนตัวส่วนคงเดิมค่ะคือ12 12กับ18สามารถนำ6มาหารได้ค่ะ
0: 12นำ6มาหารได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้2ค่ะ
0: ได้2เมื่อนำ6ไปหาร18เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: ได้3ค่ะ
0: เท่ากับ3นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
1: นำ7คูณ3ค่ะเป็นเศษ21ส่วน2ค่ะ
0: เป็นเศษ21ส่วน2นะครับเศษ21ส่วน2นี่เราตอบได้เลยไหมครับ
1: ยังไม่ได้ค่ะ
0: ทำยังไงเอ่ย
1: ทำเป็นจำนวนคละค่ะ
0: ทำเป็นจำนวนคละนะครับนะครับ
1: ผลลัพธ์ได้10เศษ1ส่วน2ค่ะ
0: เราก็นำมาหารถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลหารเป็น10เศษเป็น1ตัวส่วนเหมือนเดิมก็เป็น2เป็น10เศษ1ส่วน2นะครับเพื่อนได้คำตอบเป็น10เศษ1ส่วน2มั้ยครับนี่นะครับได้เป็น10เศษ1ส่วน2นั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเป็นนางทีได้ครับเดี๋ยวครูจะอธิบายครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิธีทำข้อนี้ครับนักเรียนก็จะต้องนำตัวเศษที่เป็น7ไปคูณกับจำนวนนับนะครับที่เป็น18ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็น12นะครับเนื่องจากอะไรจากที่เราได้เรียนกันไปครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับสามารถทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมครับจึงได้ออกมาเป็น7คูณ18แล้วก็ส่วน12หลังจากนั้นครับเพื่อนก็พิจารณานะครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวไหมนะครับอาจจะลองจับคู่กับ7กับ12ก่อนนะครับถ้าเป็น7กับ12พบว่าไม่มีจำนวนนับใดเลยนะครับนอกเหนือจาก1เนี่ยนำมาหาร7และ12ได้ลงตัวแต่เมื่อลองไปพิจารณาที่18กับ12นะครับพบว่า6สามารถนำมาหารได้ลงตัวนั่นเองเมื่อนำ6ไปหาร12มีค่าเท่ากับ2และ6นำไปหาร18มีค่าเท่ากับ3ครับก็จะเหลือในส่วนที่เป็นตัวเศษนะครับเป็น7คูณ3 7คูณ3มีค่าเท่ากับ21ครับแล้วก็ส่วน2นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็เปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็น10เศษ1ส่วน2เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2บ้างข้อที่2ขอตัวแทนอีกสัก1คนครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูด้วยครับเป็นสรวิทย์นะครับออกมาได้เลยครับสรวิทย์อธิบายในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำเศษมาคูณจำนวนนับครับ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หลังจากนั้นจะได้25คูณ14ส่วน21ครับ
0: ก็เป็นตัวเศษคูณจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับตัวส่วนของเราเป็น21นะครับหลังจากนั้นต่อได้เลยครับ
1: เห็นว่า14กับ21สามารถตัดทอนด้วย7ได้ครับ
0: สามารถนำ7มาหารได้ถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: ได้2ครับ
0: ได้2นะครับ21หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3ครับ
0: เท่ากับ3ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ25มาคูณ2ครับ
2: ตัวส่วนคือ3
0: 25คูณ2ถูกต้องไหมครับตัวส่วนเมื่อนำ7หารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
1: เศษ50ส่วน3
0: เศษ50ส่วน3ตอบได้เลยไหมครับเศษ50ส่วน3
1: ยังไม
0: ่ยังนะครับทำยังไงต่อเอ่ย
1: เปลี่ยนเป็นในรูปอย่างง่ายครับ
0: เปลี่ยนเป็นจำนวนคละใช่ไหมครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้16เศษ2ส่วน3ครับ
0: ได้16เศษ2ส่วน3เพื่อนได้คำตอบเหมือนกับสรวิทย์ไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับหวังว่านักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางก็คงจะได้คำตอบเช่นเดียวกันครับ

เดี๋ยวก็ลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะครับว่าจากที่เราได้เรียนไปสามารถนำความรู้ไปใช้ได้หรือไม่นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.11 จะเป็นให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณนะครับแล้วก็ตอบในรูปอย่างง่ายด้วยก็ฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั่นเองนักเรียนครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันเลยครับ
1: นำเศษส่วนคูณกับตัวจำนวนนับนะครับ
0: ทำยังไงต่อครับ
1: แล้วตัวส่วน
0: คูณเก่งมากๆนะครับนักเรียนบอกว่าเราก็จะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับโดยตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.12 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:05 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยัง

0: าไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
3: That's great, sir.
4: We help you.
3: Oh, you help me. Oh, thank you so much.
5: Yeah.

0: Thank you. Okay. Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: cute.
1: Oh,
0: thank you so much.
2: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเยี่ยมค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะทบทวนนิดนึงค่ะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างเอ่ยกิจกรรมได้ทำอะไรบ้างคะ
2: อ่าน
1: อะไรคะอ่านอะไร
2: อ่าน
1: บัตรอะไรยังจำได้ไหมคะบัตรหน้าที่ของบาทบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะว่าแต่บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตมีกี่บทบาทคะ
3: 2
1: บทบาทเยี่ยมค่ะออโต้บทบาทอะไรบ้างคะลูก
4: บทบาทผ
1: ู้
4: ผลิตและผ
1: ู้
4: บริโภ
1: คเก่งมากค่ะบทบาทผู้ผลิตและผู้บริโภคอ่ะปรบมือให้กับออโต้ค่ะตอบเร็วนะคะตอบเร็วเยี่ยมค่ะเยี่ยมนะคะมี2บทบาทเนาะนะคะเพราะนั้นค่ะสิ่งมีชีวิตค่ะจะมีความสัมพันธ์กันในด้านการกินกันเป็นอาหารซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้คะ
2: โซ่
1: ยังจำได้ไหมเอ่ยในรูปของอะไรครับ
3: โซ
1: ่เก่งมากในรูปของโซ่อาหารซึ่งเราสามารถใช้วิธีการเขียนเนาะนะคะวิธีการเขียนสื่อให้เข้าใจนะคะโดยใช้แบบไหนคะใช้อะไรคะที่แสดงลำดับการกินกันของสิ่งมีชีวิตเราจะใช้อะไรคะ
3: ลูกศร
1: มีวิธีการเขียนโดยใช้ลูกศร นั่นเองเยี่ยมค่ะเอาละเดี๋ยวลงมาดูนะคะว่าโซ่อาหารนะคะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะต่อในกิจกรรมนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูดูหน่อยนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
3: ข้าว
1: ต้นข้าวเยี่ยมค่ะภาพที่สอง
3: หนอน
1: ภาพที่สาม
3: น
1: กภาพที่สี
3: ่
1: งูนะคะมีสิ่งมีชีวิตใดที่เรียนไม่รู้จักไหมคะรู้จักทุกคนเนาะมีที่ไม่รู้จักไหมคะคุณธรรมมีไหมคะมีตัวไหนคะมีอันไหนที่ไม่รู้จักคะ
5: ต้นข
1: ้
5: าว
1: ต้นข้าวรู้จักไหมลูกเราส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่เมล็ดข้าวใช่ไหมนะคะเมล็ดข้าวสารที่นำมาหุงใช่ไหมอันนี้คือต้นข้าวค่ะนักเรียนสามารถดูได้เลยนะคะก่อนที่เขาจะมาขัดสีนั่นเองนะเรามาดูต่อค่ะต้นข้าวมีบทบาท

0: อะไรคะ
1: ผู้ผลิต
0: เก่งมากผู้ผลิตเอ๊ะทำไมเราถึงจัดต้นข้าวเป็นผู้ผลิตล่ะ
1: เพราะสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วก็สร้างอาหารด้วย
0: เยี่ยมค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเพราะอะไรคะต้นข้าวจัดเป็นพืชใช่ไหมพืชเพราะฉะนั้นพืชทำไมคะสามารถสร้างอาหารได้เองด้วยกระบาลสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะหนอนล่ะคะมีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: ผู้บริโภค
0: ผู้บริโภคอะไรผู้บริโภคอะไรคะเขาจะเป็นผู้บริโภคพืชเพราะอะไรคะสามารถกินพืชเป็นอาหารได้นะคะนกล่ะคะมีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: ผู้บริโภคสัตว
0: ์นกถ้ากินสัตว์เป็นอาหารก็จะจัดว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์แต่ว่าเอ๊นกกินพืชเป็นอาหารได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะนั้นนกเขาจะสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์หรือบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ซึ่งก็ต้องดูในโซ่อาหารนั้นนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเขาสัมพันธ์กันยังไงถ้าภาพข้างหน้าเป็นพืชเนี่ยนกก็จะจัดว่ามีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: เ
0: ป็นผู้บริโภคพืชแต่หน้าตอนนี้ถ้าเขาจะกินหนอนเขาก็ต้องจัดว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์นั่นเองนะคะส่วนงูมีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: ผู้บริโภคสัตว
0: ์ผู้บริโภคสัตว์ทำไมจัดว่างูเป็นผู้บริโภคสัตว์ล่ะเพราะเขาทำไมคะกินสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเราจะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์นะคะนั่นคือบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตถ้าเราเห็นตามภาพนี้นะทีนี้ค่ะนักเรียนต่อไปการเขียนบ้างแล้วนักเรียนมีวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเราจะมีวิธีการเขียนยังไงคะโซ่อาหารเขียนยังไงอะโดยใช้อะไรคะแสดงลำดับในการกินของสิ่งมีชีวิตใช้ลูกศรนั่นเองนะคะโดยถ้าหัวลูกศรหันไปทางไหนทางฝั่งนั้นก็คือเป็นหัวลูกศรจะหันไปทางผู้บริโภคแล้วหางลูกศรล่ะ
1: จะหันไปทางผู้ผลิต
0: จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตไหมถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตล่ะแล้วเราจะพูดยังไงให้ลูกศรกว้างขึ้นหางลูกศรหันไปทางไหนคะไปทางผู้ถูกบริโภคเราก็ไม่รู้ไงมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ผลิตเสมอไปใช่ไหมผู้ถูกบริโภคใช่ไหมคะนะนั่นคือตรงส่วนนี้นะคะเพื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือครูให้ดูภาพแต่เรายังเขียนโซ่อาหารหรือยังไม่ได้เขียนโซ่อาหารนะคะทีนี้ค่ะม้าลายกินหญ้าม้าลายกินหญ้าเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะว่าเราจะเขียนได้อย่างไรเขียนแบบโซ่อาหารได้ยังไงโดยใช้ลูกศรแสดงลำดับในการกินนะคะเอาล่ะสำหรับปลายทางนะคะลองเขียนได้เลยนะคะว่าจะเขียนได้อย่างไรม้าลายกินหญ้าเราจะเขียนโซ่อาหารได้อย่างไรซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถออกมาเขียนหน้ากระดานได้ค่ะส่วนนักเรียนต้นทางมีอุปกรณ์ให้ใช่ไหมคะก็คือกระดานอ้าวลองเขียนได้ค่ะลองปรึกษากับเพื่อนดูจะเขียนได้อย่างไรคะม้าลายกินหญ้าโดยใช้ลูกศรนะคะลูกศรแสดงลำดับการกินโดยใช้ลูกศรวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองให้เวลา1นาทีในการเขียนค่ะนับ1ถึง5นะคะเมื่อนับ1ถึง5ปุ๊บนักเรียนจะต้องวางกระดานต้องโชว์กระดานขึ้นมานะสำหรับต้นทางเพื่อนครูจะได้ทราบว่านักเรียนเขียนได้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ปากกาใครไม่ติดมีไหมคะ2มาเปลี่ยนปากกาลูก3สี่แล้วนะคะ

0: พอ5ปุ๊บต้องวางกระดานให้คุณครูดูแล้วนะปลายทางตอนนี้ก็ออกมาเขียนตรงที่หน้ากระดานเช่นกันใช่ไหมคะ4ครึ่ง4ครึ่ง5หมดเวลาค่ะหมดเวลาอ่ะจับกระดานตั้งไว้เลยโชว์กระดานเลยค่ะยกกระดานเลยค่ะยกกระดานเลยยกกระดานเลยยกกระดานหันมาเดี๋ยวจะบอกว่ากลุ่มไหนที่ถูกหรือใกล้เคียงอ้าวกลุ่มที่4หมดเวลาแล้วลูกอ้าวโชว์กระดานค่ะโชว์กระดานขึ้นมาเอาล่ะนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันค่ะแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแตกต่างกันแม่นักเรียนช่วยดูกันหน่อยสิหน่อยสิแตกต่างกันไหมแตกต่างอยู่นะนะคะแต่ก็ไม่มากแต่ก็ไม่มากนะมีลูกศรนะมีลูกศรแต่ทิศทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูอ่ะตอนนี้ตัวเองก็จะต้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในกลุ่มของตัวเองได้เขียนอะไรไปใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูว่าถูกหรือเปล่าเอาละค่ะเอากระดานวางลงค่ะเดี๋ยวมาดูกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไหนใครคิดว่าของเราถูกต้องยกมือของเราถูกต้องยกมือค่ะยกมือสูงไหนใครว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหลือสักครึ่งนึงเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอามือลงใหม่ถ้าใครคิดว่าไม่แน่ใจยกมือแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าใครที่ว่ามันแน่ใจมั่นใจว่าถูกชูแขนขึ้นตรงๆเลยค่ะเอาใครแน่ใจคะยกมือเอาล่ะค่ะกลุ่มหนึ่งมั่นใจค่ะใครไม่แน่ใจใครไม่แน่ใจมีกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจกลุ่มสองยังไม่แน่ใจนะคะส่วนกลุ่มสี่สมาชิกเพื่อนบางคนไม่มั่นใจใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถูกไหมม้าลายกินหญ้าเริ่มต้นโดยการเขียนอะไรก่อนคะหญ้าถูกต้องค่ะซึ่งหญ้ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตต่อไปกินอะไรม้าลายกินหญ้างั้นเราใช้อะไรคะก่อนที่เราจะใช้อะไรเขียนม้าลายมีบทบาทเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็น
0: ผู้บริโภคทีนี้ลูกศรค่ะแสดงลำดับการกินทิศทางในการที่สิ่งมีชีวิตจะกินลูกศรหัวลูกศรต้องหันไปทางไหน
1: ไปทางม้าลาย
0: หัวลูกศรต้องหันไปทางม้าลายนะคะลองดูค่ะไหนใครถูกต้องบ้างยกมืออ่ะต้องเขียนลักษณะแบบนี้นะคะผู้ผลิตตรงทางซ้ายมือและถัดมาก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1 2 3ตามลำดับอ่ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการเขียนโซ่หานเขียนได้แบบไหนอีกนะคะสื่อที่เรียนได้ทำมาในชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะสามารถนำมาเขียนในลักษณะแบบนี้ในรูปแบบนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราลงมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะจากกิจกรรมนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมอธิบายและเขียนโซ่อาหารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะจากการทำสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโซ่อาหารและลงข้อสรุปค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่1ในรูปของโซ่อาหารนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่4ค่ะแล้วก็อยู่ในตอนที่เท่าไหร่ลูกตอนที่2นะคะตอนที่2เราจะทำกัน2ข้อกิจกรรมนะคะก็คือข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะเอาล่ะอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะหน้าเดียวกันไหมคะอยู่หน้าเดียวกันข้อที่4กับข้อที่5นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านในใจ2ข้อค่ะ2ข้ออ่านในใจก่อนเมื่ออ่านทั้ง2ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะกิจกรรมในวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเมื่อพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลงมาดูซิทีละข้อค่ะนะคะกิจกรรมในข้อที่4นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องนำข้อมูลการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในข้อที่1มาทำอะไรเอ่ยมาทำอะไรคะ
1: ร
0: ่
1: วมก
0: ัน
1: เข
0: ีย
1: น
0: อะไร
2: ข้อมูลการกินกันเป็นอาหาร
0: ร่วมกันเขียนอะไรคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในข้อที่1อ่ะในข้อที่1คืออะไรใช่ไหมสงสัยในข้อที่1ก็คือที่นักเรียนลงมือสร้างสื่อไปค่ะจำได้ไหมที่เราได้ลงมือสร้างสื่อกันไปที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตใดกินมีชีวิตสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารยังจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: นั่นแหละนะคะตรงส่วนนั้นแหละค่ะเราต้องมาทำอะไรกันคะต้องมาร่วมกันเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับวิธีของนักวิทยาศาสตร์เอ๊ะเพราะเหตุใดอะคะทำไมถึงต้องนำมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันของนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะ
1: เพื่ออธิบายความสำคัญด้านการเรียนในหลักที
0: ่เยี่ยมค่ะปรบมือให้นักเรียนกลุ่มที่5อตินุชขานตอบนะคะตอบได้อย่างรวดเร็วที่เราจะต้องเอามาเขียนนะคะให้อยู่ในแบบเดียวกันกับวิธีการของนักวิทยาศาสตร์เพื่อใช้อธิบายนั่นเองอธิบายอะไรอธิบายความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องนำความสัมพันธ์ในด้านของการกินกันของสิ่งมีชีวิตในสื่อที่เรียนนั้นได้สร้างขึ้นมานะคะนำมาเขียนค่ะแล้วก็วันนี้ต้องมีการนำเสนอซึ่งนำเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสมเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้เราจะนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะต่อไปหลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันทำอะไรคะอภิสราจับไมค์ค่ะลูกต่อไปนี่ต้องร่วมกันทำอะไรคะ
3: อภิปรายและเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันได้การกินเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็เลือกข้อมูลเลือกข้อมูลมาทำอะไรมาลงข้อสรุปค่ะลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆนั่นเองแล้วต้องร่วมกันทำอะไรด้วยรวมทั้งต้องทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะตัวเองก็เป็นอะไรคะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมไหมเป็นเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตัวเรายังไงนั่นเองนะคะสองกิจกรรมวันนี้สองข้อยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำยังไงบ้างซึ่งนักเรียนต้องทำกิจกรรมและต้องบันทึกลงไปในหน้าที่9นะคะใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งหน้าที่9เนี่ยข้อ2เราทำไปแล้วหรือยังคะนักเรียนชื่นครูดูหน่อยค่ะข้อ2นักเรียนทำไปแล้วหรือยังคะทำไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำกันในข้อที่3นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่3ในวันนี้ให้นักเรียนเขียนอธิบายความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ก็เมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปตรงนี้ให้นักเรียนนำความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารจากสื่อที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมายังพอจำได้ไหมสร้างขึ้นมาที่เพื่อนในกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสิ่งมีชีวิตใดกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารยังจำได้ไหมคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็มีวิธีการแก้ไขก็คืออะไรก่อนหน้านี้ในใบงานนักเรียนมีการบันทึกลงไปใช่ไหมว่าสิ่งมีชีวิตอะไรกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารหรือถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารใช่ไหมคะ

ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่8ใช่ไหมคะตรงนั้นก็ช่วยนักเรียนได้เช่นกันซึ่งนำมาเขียนในรูปของโซ่อาหารโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางในการกินของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างตรงนี้ค่ะที่

0: ันนี้ตัวอย่างของครูนะเช่นของครูนะคะตะกั่นกินหญ้าตะกั่นกินหญ้านะคะแล้วก็เอ๊ะมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินตะกั่นด้วยนะก็คือกบนั่นเองกบมากินตะกั่นแต่ก็ไม่ได้จบที่กบนะแต่ไม่ได้จบที่กบนะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินกบอีกนะคะก็คือคนกินกบเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะลงไปนะคะนักเรียนก็ลองดูแต่นักเรียนจะเขียนตะกั่นกบคนอย่างนี้เหมือนคุณครูได้ไหมคะไม่ได้เพราะการที่เรียนสร้างสื่อมาเรียนเอาสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตจากไหนมาสร้างสื่อคะจากการสังเกตในวิดิทัศน์ใช่ไหมใช่ไหมคะในวิดิทัศน์ใช่ไหมคะนักเรียนดูแล้วเรียนเอามาทำอะไรเอามาเขียนเล่นเกมบิงโกแล้วก็เอามาเขียนลงไปทำสื่อลงไปแต่คุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในวิดิทัศน์เนาะในวิดิทัศน์วันนั้นไม่มีกบไม่มีตะกั่นเนาะใช่ไหมคะนะทีนี้วิธีการเขียนค่ะเขียนยังไงคุณครูก็ต้องเริ่มต้นด้วยอะไรนักเรียนเริ่มต้นด้วยอะไรอ่ะเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตก็คืออะไรคะหญ้าเพราะฉะนั้นหญ้ามีบทบาทเป็นอะไร
1: ม
0: ี
1: บทบาทเป็น
0: ผู้ผลิตนั่นเองก็ต้องเขียนแบบนี้ด้วยนะคะว่ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตใดมากินหญ้า
1: ตะก
0: ั่นตะกั่นมีบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชเพราะกินพืชเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองมีสิ่งมีชีวิตใดมากินตะกั่นคะ
1: กบ
0: หันหัวลูกศรไปทางกบเขียนบทบาทของกบด้วยกบมีบทบาทเป็น
1: ผ
0: ู้
1: บริ โภคส
0: ัตว์เพราะว่ากบกินตะกั่นเป็นอาหารหรือสัตว์เป็นอาหารต่อไปมีสิ่งมีชีวิตใดมากินกบไหมคะ
1: คน
0: ก็หันหัวลูกศรไปทางคนในโซ่อาหารนี้คนมีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: ผ
0: ู้บริโภคสัตว์แต่จริงๆแล้วคนเขาจะมีบทบาทบริโภคแค่สัตว์อย่างเดียวไหมเขาสามารถบริโภคพืชได้เพราะนั้นคนก็จัดเป็นผู้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะเขียนในลักษณะแบบนี้ได้หรือไม
1: ่
0: ก็คือนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ข้างบนนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนโซ่อาหารแล้วก็วงเล็บข้างล่างก็คืออะไรคะบทบาทของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องนำเสนอด้วยนะคะคุณธรรมต้องนำเสนอด้วยนะลูกสรุปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันเขียนอธิบายความสัมพันธ์ด้านการกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่บันทึกผลลงไปในใบงานและหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะผลการทำกิจกรรมสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูแจกใบงานในหน้าที่9นะคะแล้วก็คุณครูนะคะคอยช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะเอาล่ะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมเพรียงกันนะคะปลายทางก็พร้อมเช่นกันดังนั้นไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนนําเสนอนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถลุกขึ้นยืนนําเสนอให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยนะคะว่านักเรียนนั้นเขียนโซ่อาหารออกมาเป็นลักษณะยังไงบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนต้นทางเดี๋ยวจะให้เขียนค่ะแต่ว่าเขียนลงไปในกระดานนะคะในกระดาษที่คุณครูให้มาการเขียนนะคะนักเรียนเลือกมา1โซ่อาหาร1โซ่อาหารแล้วก็เขียนลงไปนะคะเขียนลงไปไม่ต้องเขียนอันนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนว่าสิงโตกินม้าลายอะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนโซ่อาหารมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่จะไม่พอใช่ไหมคะนั้นเขียนโซ่อาหารมาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีคนที่เขียนโซ่อาหารลงไปในกระดานใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนก็คือนำเสนอดังนั้นคนที่เขียนก็อาจจะเป็นคนที่จับกระดานโชว์เพื่อนนะคะและอีกคนก็ทำไมคะอีกคนนึงก็อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินกันอย่างไรต้องมีการอธิบายนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินกันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นเขามีบทบาทเป็นอะไรเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นได้อะไรคะได้ฝึกได้ซ้อมในการที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็เขียนลงไปเดี๋ยวให้เวลาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะ

0: นักเรียนตอนนี้เรียนต้นทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่5เลยค่ะเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะคะว่ากลุ่มที่5เพื่อนพูดถูกต้องไหมเชิญค่ะ
1: ม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตหญ้ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตครับม้าลายมีบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชครับสิงโตมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับจระเข้มีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับ
0: เรียบร้อยเยี่ยมมากค่ะกลุ่มที่5ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
2: เมียแคทกินแมงป่องแมงป่องเป็นผู้ผลิตเมียแคทเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับ
0: ถูกต้องมั้ยคะนักเรียนถูกต้องไหมมีใครจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะหรือพูดเพิ่มเติมไหมเขียนโซ่อาหารถูกต้องแต่ว่าถ้าเรียนลองคิดนะแมงป่องเป็นผู้ผลิตถูกต้องไหมเมียเคเป็นผู้บริโภคสัตว์ถูกต้องไหมให้กลุ่มที่4ลองคิดดูก่อนนะคะลองกลับไปคิดก่อนนั่งลงลูกนั่งลงนะคะนั่งลองคิดดูนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
3: ม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตหญ้าเป็นผู้ผลิตม้าลายเป็นผู้บริโภคพืชสิงโตเป็นผู้บริโภคสัตว์จระเข้เป็นผู้บริโภคสัตว
0: ์ค่ะโอเคถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่2
4: หญ้าคือผู้ผลิตม้าลายกินหญ้าม้าลายเป็นผู้บริโภคพืชสิงโตกินม้าลายสิงโตเป็นผู้บริโภคสัตว์เสือดาวกินสิงโตเสือดาวเป็นผู้บริโภคสัตว
0: ์เยี่ยมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
5: ม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตหญ้าเป็นผู้ผลิตม้าลายเป็นผู้บริโภคพืชสิงโตเป็นผู้บริโภคสัตว์เสือดาวเป็นผู้บริโภคสัตว์ค่ะ
0: เยี่ยมค่ะเอาปรบมือกับเพื่อนทุกคนเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนนั้นได้เขียนโซ่อาหารได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะตรงนี้นะคะม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตเขียนได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหญ้ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะสิ่งมีชีวิตใดมากินหญ้าคะม้าลายมากินหญ้าม้าลายมีบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชสิ่งมีชีวิตใดมากินม้าลายคะสิงโตสิงโตมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์สิ่งมีชีวิตใดมากินสิงโตคะจระเข้นะคะจระเข้มีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์นะเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตนะคะก็จะในโซ่อาหารนี้ก็จะมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคผู้ผลิตก็คือพืชใช่ไหมคะนะแล้วก็ผู้บริโภคก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่1นะคะก็คือม้าลายผู้บริโภคลำดับที่2แล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่3อันนี้ก็คือถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดมากินจระเข้เป็นอาหารได้อีกก็แสดงว่าในโซ่อาหารนี้ก็คือจบอยู่ที่จระเข้จระเข้เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือขั้นสูงสุดในโซ่อาหารนี้นั่นเองนะคะเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินจระเข้ได้อีกมีแค่นี้ไหมคะโซ่อาหารมีแค่1โซ่อาหารไหมในทุ่งหญ้าไม่ยังมีอีกนะคะเช่นม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตหญ้ามีบทบาทผู้ผลิตสิ่งที่ได้มากินหญ้าคะก็คือม้าลายม้าลายบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชสิ่งมีชีวิตใดมากินม้าลายคะสิงโตมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์สิ่งมีชีวิตใดมากินสิงโตคะเสือดาวมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์นะคะดังนั้นในโซ่อาหารก็จะมีผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ตามลำดับโซ่อาหารนี้มีสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายคะ
6: เสือด
0: าวทำไมถึงจะว่าเสือดาวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเสือดาวได้อีกนะคะต ต่อไปเมียแคทกินแมงป่องค่ะเป็นยังไงคะเขียนยังไงเอ่ยเอาเมียแคทขึ้นก่อนหรือแมงป่องขึ้นก่อน
7: แมงป
0: ่องนะคะแล้วก็เมียแคทตรงนี้นั่นเนี่ยจะเขียนว่าเป็นผู้บริโภคก็ได้ค่ะแต่ว่าถามว่าแมงป่องเป็นผู้ผลิตไหมลูกไม่ใช่แมงป่องเป็นผู้บริโภคเพียงแต่ว่าในวิดิทัศน์เราไม่เห็นเท่านั้นเองว่าแมงป่องเขาบริโภคหรือว่ากินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารถูกต้องไหมคะเพราะนั้นหนูอาจจะเขียนมาเป็นผู้บริโภคทั้งคู่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะในโซ่อาหารไม่จำเป็นจะต้องขึ้นต้นด้วยผู้ผลิตเสมอไปแต่ถ้าอยู่ในระยะนานๆขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตก็ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะตอบคำถามหลังกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนมีชั่วโมงว่างนักเรียนสามารถไปตอบคำถามได้นะคะอยู่ในหน้าที่10จะทำให้นักเรียนนั้นมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเขียนโซ่อาหารนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ของพืชและสัตว์ความสัมพันธ์ด้านการกินอาหารเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะคะการเขียนอธิบายการกินต่อการเป็นท่อของสิ่งมีชีวิตทำได้อย่างไรในโซ่อาหารในผู้บริโภคมากกว่า1ชนิดได้หรือไม่อย่างไรและกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยเนาะบทบาทหน้าที่ของพืชและสัตว์เหมือนและแตกต่างคำตอบคือเหมือนและแตกต่างเพราะพืชเป็นผู้ผลิตสร้างอาหารได้เองส่วนสัตว์ทำไมคะเป็นผู้บริโภคสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะนักเรียนหันมาทางครูก่อนนะคะต่อไปถ้าเขียนการกินต่อการเป็นท่อของสิ่งมีชีวิตสามารถเขียนได้โดยใช้อะไรเอ่ยใช้ลูกศรหัวลูกศรหันไปทางไหนผู้บริโภคหางลูกศรหันไปทางผู้ถูกบริโภคเสมอนะคะแล้วยังไม่ต้องเขียนอะไรลงไปนะลูกฟังให้เข้าใจก่อนถ้าฟังเข้าใจแล้วเรากลับไปเขียนตอนไหนก็ได้ต่อไปในโซ่อาหารมีผู้บริโภคมากกว่า1ชนิดได้หรือไม่ได้หรือไม่ได
7: ้
0: ได้นะคะบางชนิดก็อาจจะบริโภคพืชบางชนิดก็อาจจะพวกทั้งพืชและสัตว์เหมือนคนเนี่ยบริโภค1ชนิดไหมไม่ก็คือสามารถบริโภคได้ทั้ง

0: พืชและสัตว์เป็นอาหารนะคะดังนั้นโซ่อาหารคืออะไรก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็นอาหารและมีการกินต่อกันเป็นทอดนั่นเองเราจะเรียกว่าสารนะคะดังนั้นโซ่อาหารที่เริ่มต้นด้วยผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคถามว่ามีการถ่ายทอดพลังงานไหมมีหรือไม่มีมีก็ถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคมีการถ่ายทอดพลังงานมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะจนไปถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองอ่ะเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดนะสรุปกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนักเรียนลองดูซิเราจะสรุปกันได้ยังไงนี่ครูขึ้นต้นให้ความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งมีการกินต่อกับเป็นทอดๆจะเขียนอยู่ในรูปของ
1: โซ
0: ่อาหารซึ่งสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารประกอบด้วยอะไรและผู้บริโภคก็ประกอบด้วยผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้ง
1: พืชและส
0: ั
1: ตว์
0: ซึ่งสามารถเขียนโดยใช้
1: ล
0: ูกศรนะคะตรงนี้อ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ความสั

0: 100สำหรับตรงนี้นะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมจะเชื่อมโยงความรู้ในสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารในแหล่งที่อยู่ได้อย่างไรอย่างที่ครูบอกไปนักเรียนสามารถบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะนั้นเรียนทำได้ยังไงคะก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ให้ทำไมคะให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้มีแหล่งอาหารในการกินไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่ทิ้งขยะรวมทั้งไม่ควรจับสัตว์มากินในปริมาณมากหรือมาเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะเพราะว่าอาจทำให้ไปกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นในโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะของสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนลองกลับไปประเมินตัวเองในหน้าที่11ก็จะอยู่ในข้อที่8นะคะว่าวันนี้นักเรียนทำได้ดีไหมเชื่อมโยงความรู้ได้หรือเปล่านะคะกับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างการเขียนโซ่อาหารเรียนรู้อะไรบ้างคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งจะเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะ
1: โซ่
0: อาหารสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารอาจจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างอาหารได้เองส่วนผู้บริโภคล่ะคะสร้างอาหารได้เองไหมไม่ได้ทำไมคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะผู้บริโภคก็จะสามารถแบ่งเป็นได้คือผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์แล้วก
1: ็
0: พืชและสัตว์นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะสามารถเขียนแสดงลำดับการกินการเป็นต่อสำหรับลำดับการกินต่อการเป็นทอดหรือการถ่ายทอดพลังงานอย่างเป็นลำดับได้โดยใช้ลูกศรนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ทำได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่เรียนต้องเรียนก็คือใบงานค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะเพราะเราจะมาสืบค้นข้อมูลกันนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื่องด้วยเวลามีจำกัดนะคุณครูอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทบทวนความรู้นะคะมันทบทวนสม่ำเสมอนักเรียนก็จะทำให้นักเรียนนั้นมีความ

0: จมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันนะครับในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับก่อนอื่นนั้นครูขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนนะครับสามารถให้เหตุผลในการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบได้ข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหารได้ข้อที่3นะครับนักเรียนเอาใจใส่งานบ้านอย่างเป็นระบบครับตอนนี้นะครับครูวิมีภาพนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดห้องครัวอย่างไรนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดห้องครัวอย่างไรซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆนั้นเป็นอย่างไรครับห้องครัวนี้เละสกปรกมากเลยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะจัดการอย่างไรดีครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนจะจัดการอย่างไรครับกลุ่มที่5ครับ
1: จัดโต๊ะอาหารให้เป็นระเบียบค่ะ
0: อันดับแรกเลยก็คือจัดใช่ไหมครับหรือเคลียร์ตรงนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะมีการแยกเศษอาหารหรือแยกภาชนะต่างๆนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
2: จัดเสร็จแล้วแล้วนำของที่สกปรกไปล้างครับ
0: ถูกต้องแล้วนะครับก็เคลียร์ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจจะทิ้งเศษอาหารแยกภาชนะแล้วก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปล้างให้สะอาดนั่นเองนะครับและมีคำถามต่อไปนะครับแล้วใช้เครื่องมือในงานบ้านอะไรบ้างนะครับและใช้เครื่องมือในงานบ้านอะไรบ้างครับกลุ่มที่3ครับ
3: ผ้าเช็ดครับ
0: ผ้าเช็ดนะครับเก่งมากเลยนะครับมีอะไรอีกครับกลุ่มที่1ครับ
4: ฟองน้ำค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากเลยนะครับฟองน้ำครับกลุ่มที่3ครับ
5: น้ำยาล้างจานค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ภาชนะของเรานั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเรามาดูการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นนะครับก็คือกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้เกิดคุณภาพในงานบ้านช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเรานะครับถ้าเรามีการดูแลงานบ้านของเราดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านบ้านของเรานั้นก็จะน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับประกอบไปด้วยขั้นที่1เลยก็คือการวางแผนการทำงานบ้านนะครับขั้นที่2ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ขั้นที่3การประเมินผลนะครับมีคำถามชวนคิดนะครับที่อยากจะนำมาฝากนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่า

0: ว่าการทำงานบ้านที่ดีควรมีการวางแผนอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการทำงานบ้านที่ดีควรมีการวางแผนอย่างไรนะครับนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้สังเกตได้ว่ายกมือกันใหญ่เลยนะครับก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
1: วางให้เป็นขั้นเป็นตอนครับ
0: เก่งมากเลยนะครับก็คือมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับสำหรับขั้นที่1ก็คือการวางแผนการทำงานบ้านที่ดีนั้นนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานยกตัวอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมีการซักผ้ารีดผ้าต่างๆนักเรียนคิดว่าซักผ้ากับรีดผ้าสิ่งใดจะต้องมาก่อนครับ
2: ซักผ้า
0: เก่งมากเลยนะครับซักผ้าใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องซักในตอนเช้าพอตอนเย็นผ้าที่เราซักนั้นแห้งเราจึงนำมารีดนั่นเองนี่ก็คือการเรียงลำดับความสำคัญของงานสำหรับข้อที่2นั้นนะครับระบุเวลาและกิจกรรมในแผนงานด้วยนะครับว่าภายใน1วันนั้นเราจะทำอะไรบ้างตื่นมาปุ๊บทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันนี้ก็ระบุเวลาให้ชัดเจนในการทำงานนะครับขั้นที่3ก็คือแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละงานกรณีงานที่ง่ายๆนักเรียนพี่หรือน้องอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่กรณีถ้างานค่อนข้างที่จะยากแล้วใช้กำลังมากอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นการล้างจานนักเรียนคิดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับ
2: ต
0: ัวเราหรือตัวนักเรียนนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าทำได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับข้อที่4นะครับกำหนดเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวิทำความสะอาดกระจกครูวิจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับ
2: น้ำยาเช็ดกระจก
0: เก่งมากเลยครับก็คือต้องใช้น้ำยาเช็ดกระจกรวมไปถึงใช้ผ้าหรืออาจจะใช้หนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับในการเช็ดให้สะอาดนั่นเองครับสำหรับในข้อที่2นะครับก็คือปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดตู้เย็นนะครับซึ่งตู้เย็นแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจจะมีประตูเดียวหรือ2ประตูนะครับตัวอย่างการจัดตู้เย็นนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับกรณีถ้าเป็นตู้เย็นประตูเดียวนะครับเราจะต้องมีการละลายน้ำแข็งในช่องแข็งทุก 1-2 สัปดาห์มิฉะนั้นน้ำแข็งก็จะไปเกาะในช่องนั้นจนไม่สามารถที่จะนำสิ่งใดไปแช่ได้เลยนะครับข้อที่2นะครับทำความสะอาดชั้นวางของต่างๆในตู้เย็นโดยการหยิบออกมาจากในตู้เย็นแล้วเราก็นำมาล้างใช้ฟองน้ำน้ำยาล้างจานขัดให้สะอาดแล้วก็ผึ่งลมหรืออาจจะเช็ดให้แห้งเมื่อแห้งแล้วเราก็จะนำมาเก็บไว้ที่เดิมนะครับ3เราก็จะจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบตามอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยมีวิธีการดังนี้นะครับนี่ตู้เย็นบ้านใครมีลักษณะเป็นแบบนี้บ้างครับโอ้โหมีเยอะเลยนะครับหลายคนเลยใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าเป็น2ประตูนะครับแต่ถ้ามีประตูเดียวก็สามารถแช่แข็งได้เช่นกันนะครับคุณครูวิจะแบ่งเป็น4ช่องนะครับช่องที่1ที่อยู่ด้านบนนั้นก็คือเป็นช่องแช่แข็งนะครับเราก็จะแช่เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องการความเย็นจัดหรืออาจจะเป็นไอศกรีมน้ำแข็งเป็นต้นนะครับก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับช่องต่อมานะครับก็จะเป็นช่องที่เย็นที่สุดรองมาจากช่องแข็งนะครับช่องนี้ก็จะแช่อาหารที่ปรุงสำเร็จเช่นอาหารหมักอาหารทะเลต่างๆนะครับช่องที่3นั้นนะครับก็จะเป็นช่องอุณหภูมิปกตินะครับหรืออาจจะเย็นธรรมดาไม่เย็นมากนิยมนะครับนำมาแช่นมน้ำผลไม้ไข่น้ำดื่มรวมไปถึงขนมเบเกอรี่ต่างๆครับและช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่องเก็บผลไม้เหมาะสำหรับผักและผลไม้ที่ต้องการความเย็นปกตินะครับไม่มากจนเกินไปดังที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับสำหรับประตูที่เป็นบานพับเปิดปิดนี้นะครับเราก็จะอาจจะแช่น้ำไข่หรือสิ่งที่เราต้องการใช้บ่อยหยิบบ่อยนั่นเองครับ มาถึงช่วงคำถามชวนคิด

0: นะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วมาฟังคำถามชวนคิดกันครับนักเรียนคิดว่าการจัดตู้อาหารที่ดีควรทำอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการจัดตู้อาหารที่ดีควรทำอย่างไรครับขอตัวแทนเลยครับกลุ่มที่3ยกมือแล้วนะครับทำอย่างไรดีครับ
1: แยกประเภทอาหารครับ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเลยนะครับสำหรับการจัดตู้อาหารที่ดีนั้นนะครับมีตัวอย่างดังนี้เลยนะครับสิ่งแรกเลยเราจะต้องมีการคัดแยกของใช้และของที่ต้องทิ้งเพราะบ่อยครั้งที่เราไปตลาดบางคนบางครอบครัวเราอาจจะซื้อของมาเป็นยกห่อยกโหลต่างๆใช่ไหมครับอาจจะทานไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเราจะต้องสำรวจเลยว่าของสิ่งนั้นหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าหมดอายุเราก็ต้องแยกทิ้งสำหรับที่ยังทานได้เราก็เก็บไว้นะครับข้อที่2แยกประเภทหมวดหมู่อาหารเช่นอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวุ้นเส้นหรืออาหารกระป๋องต่างๆไว้คนละหมวดหมู่กันนะครับ3ทำความสะอาดตู้ในแต่ละชั้นซึ่งตู้อาหารนั้นอาจจะมี3ชั้น4ชั้นก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราจะต้องมีการเช็ดทำความสะอาดในแต่ละชั้นให้สะอาดเรียบร้อยก่อนที่จะนำของไปวางนะครับข้อที่4จัดระเบียบการวางอาหารให้เหมาะสมนะครับมีวิธีการดังนี้ครับเด็กๆนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูวิยกมาให้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตู้ของครูวินั้นมีทั้งหมดอยู่4ชั้นใช่ไหมครับชั้นที่1นั้นนะครับวางอาหารแห้งเช่นอาหารกระป๋องหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวุ้นเส้นกาแฟโอนตินชาต่างๆนะครับไว้ด้านบนสำหรับช่องที่2นั้นนะครับก็จะวางเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาน้ำตาลเกลือต่างๆนะครับช่องที่3นะครับก็จะเป็นวางอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วหรือนะครับหรือเป็นอาหารปรุงที่พร้อมเสิร์ฟรอการรับประทานนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แมลงหนูต่างๆเข้าไปนะครับแล้วชั้นสุดท้ายชั้นที่4ที่อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับวางของที่มีน้ำหนักเช่นอาจจะเป็นจานภาชนะต่างๆหม้อช้อนหรืออาจจะเป็นกะละมังเป็นต้นนะครับเด็กๆก็ลองเอาไปกลับไปทำที่บ้านแล้วพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับตัวอย่างการจัดโต๊ะอาหารนะครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะวันนี้เราก็จะได้ฝึกจัดโต๊ะอาหารด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือเตรียมอุปกรณ์จัดโต๊ะอาหารให้พร้อมเราจะต้องนึกว่าคนที่มาทานอาหารบ้านเรานั้นมีกี่คนเราก็จะต้องเตรียมภาชนะเหล่านั้นให้ครบตามจำนวนนะครับ2เช็ดโต๊ะอาหารและเก้าอี้ให้สะอาด3จัดวางอุปกรณ์จัดโต๊ะอาหารครบนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหารนั้นนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการรับประทานอาหารก็จะต้องประกอบไปด้วย1จานจานนี้อาจจะนำมาใส่ข้าวหรือใส่อาหารประเภทผัดต่างๆนะครับ2ช้อนและก็ส้อมนะครับ3แก้วน้ํา4ผ้าเช็ดปากนะครับ5ผ้าปูโต๊ะ6นะครับผ้ารองจานนะครับสำหรับขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารนั้นนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องปูผ้าปูโต๊ะบนโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วคอยสังเกตด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรเท่ากันหรือเปล่านะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นที่2วางผ้ารองจานบนผ้าปูโต๊ะมีอยู่4คนเราจะต้องวางทั้งหมดอยู่4ผืนนะครับ3วางจานข้าวบนผ้ารองจาน4นะครับวางช้อนไว้ด้านขวาแล้ววางส้อมไว้ด้านซ้ายของจานหลังจากนั้นนะครับข้อที่5วางแก้วน้ำทางขวามือเยื้องไปด้านบนของจานเล็กน้อยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6วางผ้าเช็ดปากไว้

0: บนจานข้าวหรือทางขวามือนั่นเองนี่ก็คือขั้นตอนของการจัดโต๊ะอาหารนะครับสุดท้ายเมื่อเราจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนใหญ่ก็คือขั้นตอนของการประเมินผลงานเพื่อที่จะวัดผลคุณภาพของการทำงานว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรมีคุณภาพหรือเปล่านะครับแล้วก็สร้างประสิทธิภาพในการทำงานสุดท้ายก็เพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องพัฒนาจุดเด่นของเรายิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็คือกระบวนการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบสรุปแล้วว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นจะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมครับเด็กๆขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการวางแผนการทำงานขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการประเมินผลงานเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะลงมือฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารนะครับวันนี้ครูวินะครับก็จะขอสาธิตการจัดโต๊ะอาหารก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเข้าใจแล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติงานนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมที่จะรับชมไหมครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวก่อนที่ครูจะสาธิตครูขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางสัก2คนมาช่วยครูจัดโต๊ะได้ไหมครับขอตัวแทนหน่อยได้ไหมครับได้แล้วนะครับกลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่1นะครับเชิญมาด้านหน้าเลยนะครับวันนี้แขกของเราที่จะมาที่บ้านจะมีทั้งหมดอยู่4คนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆคือทั้งหมด4ชุดมั้ยครับทั้งแก้วจานภาชนะต่างๆนะครับเดี๋ยวครูวิขอเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกของการจัดโต๊ะอาหารนั้นนะครับเริ่มจากอะไรก่อนครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับขอนักเรียนหยิบผ้าปูโต๊ะแล้วก็ปูโต๊ะได้เลยนะครับอันนี้ช่วยถือไว้แป๊บก่อนนะครับเราจะต้องค่อยๆนะครับคลี่ผ้าปูโต๊ะนะครับแล้วสังเกตโต๊ะด้วยนะครับตรงนี้สามารถคลี่มาได้เลยนะครับเรามาช่วยกันนะครับสำคัญที่สุดต้องดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้วยนะครับว่าการจัดของเรานั้นสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับตอนนี้สังเกตดูนะครับซ้ายขวาหน้าหลังผ้าปูโต๊ะเท่ากันแล้วนะครับขั้นตอนที่2ทําอย่างไรครับเด็กๆนําผ้ารองจานมาวางใช่มั้ยครับหยิบมาเลยครับทั้งหมดอยู่4ผืนนะครับผืนที่1วางได้เลยครับผืนที่2 3แล้วก็4นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับตอนนี้ขั้นที่2ของเราเสร็จไปแล้วมาถึงขั้นที่3นําจานนะครับเป็นจานข้าวมาวางเลยครับทั้งหมดอยู่4ใบนะครับก็จะวางเดี๋ยวขอยกตรงนี้หน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยอะไรครับเด็กๆก็คือช้อนแล้วก็ส้อมนะครับช้อนวางไว้ตรงไหนครับขวาเก่งมากเลยนะครับส้อมวางไว้ด้านใดครับ
1: ซ
0: ้ายนะครับถูกต้องแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราเอาอะไรมาวางครับเด็ก
1: ๆแก้ว
0: เก่งมากเลยครับก็คือแก้วน้ำนะครับเดี๋ยวคุณครูถือให้นะครับหนูเอาไปวางได้เลยนะครับซึ่งจะต้องเยื้องใช่ไหมครับไปด้านขวามือเล็กน้อยนะครับใจกันสามารถวางตรงกลางได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามนะครับถูกต้องแล้วนะครับมีหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาที่เราจับแก้วนะครับเราไม่ควรที่จะจับในลักษณะแบบนี้นะครับเราควรที่จะใช้มือนะครับรองแบบนี้นะครับอย่างต่อไปเมื่อวางแก้วเสร็จแล้ว

แล้วเราก็จะนำผ้าเช็ดปากใช่ไหมครับมาวางนะครับนักเรียนสามารถวางได้เลยนะครับวิธีการคลี่ผ้านะครับก็จะคลี่แบบนี้นะครับแล้วก็นำมาวางได้เลยครับกรณีถ้าไม่มีผ้าเช็ดปากนะครับสามารถที่จะใช้กระดาษชำระในการเช็ดปากได้นะครับ

0: ไว้นะครับตอนนี้สามารถยกมาได้เลยนะครับกรณีถ้ามีอาหารเราก็จะต้องนำอาหารนะครับมาวางตรงกลางนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นถ้วยแบบนี้จะต้องเป็นต้มนะครับแต่กรณีถ้าเป็นจานก็อาจจะเป็นผัดใช่ไหมครับเราก็วางได้เลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีช้อนกลางในการตักอาหารด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการจัดโต๊ะอาหารแบบถูกวิธีนะครับเป็นอย่างไรครับง่ายไหมครับง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายมากใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวินะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารนะครับโดยแบ่งกลุ่มละ4คนนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารนะครับโดยแบ่งกลุ่มละ4คนนะครับให้ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะจัดโต๊ะอาหารนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะที่ฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารนะครับพร้อมกับให้คะแนนไปได้เลยนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกในการจัดโต๊ะอาหารหรือการฝึกปฏิบัตินะครับครูวินะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับให้คำปรึกษานักเรียนในการทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างใบกิจกรรมนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยว3กลุ่มแรกคุณครูจะให้ลงมือฝึกปฏิบัติก่อนนะครับแล้วก็อีก3กลุ่มทำใบงานรอนะครับเมื่อ3กลุ่มแรกเสร็จแล้วเราก็จะมีการเวียนกันแบบนี้นะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วก็ใบงานแล้วนะครับนักเรียนคนใดทำใบงานเสร็จแล้วบ้างยกมือครับโอ้โหเสร็จแล้วทุกคนเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทำเสร็จแล้วเช่นกันนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆเมื่อสักครู่เราได้ฝึกจัดโต๊ะอาหารไปใช่ไหมครับสนุกสนานใช่ไหมครับทำง่ายไหมครับง่ายเวลาที่เรากลับไปที่บ้านเราก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับเอาละครับมาถึงสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นนะครับควรมีกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการวางแผนการทำงานบ้านปฏิบัติงานบ้านตามแผนที่กำหนดไว้แล้วก็ประเมินผลงานจำไว้เสมอว่ามีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่4เรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับใบงานแล้วก็ใบความรู้นี้นะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนถึงความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่120ถนนปิ่นดำริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสร้างเป็นอาคารประยุกต์ทรงไทย2ชั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในแหล่งอนุสรณ์สถานสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มีนาคม2514โดยพระท่านนายสุกิจนิมมานเหมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร มีหน้าที่อนุรักษ์สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีความรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยอยุธยาตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเกี่ยวกับศาสนาเป็นประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธและประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรเปิดให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานักบวชทุกศาสนาเข้าชมระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยชาวไทยเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ20บาทชาวต่างประเทศ100บาทยกเว้นนักเรียนนักศึกษาและนักบวชทุกศาสนา
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: วัดอาวาสใหญ่เป็นวัดขนาดใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งสมชื่อและเป็นวัดที่มีแผนผังสิ่งก่อสร้างงดงามและมีลักษณะพิเศษนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีจำพรรษาอยู่เพราะมีร่องรอยของฐานอาคารที่คาดว่าเป็นกุฏิสงฆ์ทั้งเล็กและใหญ่จำนวนมากในบริเวณด้านหลังวัดซึ่งเป็นพื้นที่เขตสังฆาวาสส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือเจดีย์ประธานศาสตราจารย์ดร.สันติเล็กสุขุมสันนิษฐานว่าส่วนบนที่พังทลายลงหมดแล้วนั้นคงเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่ตั้งอยู่บน

0: านสูงวิหารประธานก่อบนฐานสูงตามแบบที่พบมากในเมืองกำแพงเพชรมีบันไดขึ้น3ทางผนังด้านข้างของวิหารก่อเป็นผนังสูงช่วงบนเจาะเป็นช่องลูกกรงที่เรียกว่าผนังช่องลมมีร่องรอยการก่อผนังวิหารปรากฏอยู่ที่เสามุมด้านหลังยังคงหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมีอุโบสถและวิหารขนาดย่อมกว่าตั้งอยู่ขนาบข้างวิหารประธานเรียงรายต่อกันด้วยเจดีย์รายแบบต่างๆก่ออยู่บนฐานสูงเดียวกันและมีเจดีย์ขนาดใหญ่กว่า2องค์ตั้งอยู่ด้านหน้าชุดเจดีย์รายลักษณะการสร้างเจดีย์รายเรียงกันเป็นแถวก้านส่วนหน้าวัดเป็นแบบเฉพาะที่ยังไม่พบในที่อื่นเมื่อพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวัดอาวาสใหญ่แห่งนี้และทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่าที่ประตูมีรูปสลักเป็นยักษ์และเทวดาที่งดงามน่าดูแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันหักพังจนไม่เหลือร่องรอยหลักฐานใด
1: ๆพลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ย

0: มันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆ
2: ได้เลย
1: จ้า
0: สาเหตุการเกิดไฟป่ามนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ียดจริง
4: จริง
1: แย
4: ่
1: จ
4: ัง
1: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพ

0: แวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
6: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
7: พูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
8: ร้อย
7: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจ

ราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจน

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบห้าหมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้งสี่ทุ่มตั้งแต่ห้าโมงสามโมงออกในไลน์แมนก็สามโมงถึงสี่ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นก็ยังปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำ

0: ยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้อยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7

0: 18นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ aftershock อยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:37 ตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิด aftershock อย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามาโกสจูเนียแห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจาก aftershock จะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585-3027
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
2: ประเทศไทยเรามีถือว่าเป็นเซฟโซนนะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
1: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทั้ง

0: แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
1: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13,200,000คนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนแล้วไม่มีใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
2: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
1: ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เต็มเป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
2: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่า

0: เกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงมาแอบอ้างใช้สิทธิเราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
1: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
0: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
2: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขายะลาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดหน่วยบริการนะคะไว้คอยที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็นำประชาชนชุดแรกไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ซึ่งหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทนทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝาก เน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางการยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
1: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้เดือดร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
2: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดธกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
3: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
1: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คนสำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณสุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย สำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการ

0: ประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
1: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
0: คนนั้นแหละครับพ
1: ่อ
0: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
2: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
0: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
2: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
1: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: าชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณชลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยอิทธิพลนะคะต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองว่าจะมีปัจจัยใดนะคะในการเลือกบริโภคนะคะที่เป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะทำอยู่บ่อยๆครั้งแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันด้วยนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะ 1. สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้2. นำความรู้จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้และสามารถเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีประโยชน์สูงสุดได้และ 3. เห็นความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะในหัวข้อต่างๆนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มก่อนนะคะในขั้นแรกเลยนะคะกิจกรรมกลุ่มของเราคืออะไรกิจกรรมกลุ่มของเราจะมีใบกิจกรรมนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมแล้วคนละ1ใบเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆจะมีอยู่แล้วนะคะใบกิจกรรมใบกิจกรรมนี้นะคะเราจะมาดูข้อมูลต่างๆว่าข้อมูลที่คุณครูได้นำมาให้ศึกษาในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะดูจากกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีขึ้นที่จอให้นะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีใบกิจกรรมก็สามารถดูที่จอได้เลยนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการศึกษาเหมือนเดิมเลยนะคะการศึกษาเราจะขีดข้อความใจความสำคัญนะคะเราใช้ปากกาอะไรขีดคะปากกาแดงไม่มีปากกาแดงปากกาน้ำเงินหรือดินสอนะคะขีดให้เรียบร้อยนะคะใช้บรรทัดขีดเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ครูนำมาศึกษาเป็นสินค้าที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการรับประทานในชีวิตประจำวันหรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือทำกิจกรรมหลังจากนั้นแล้วเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเนื้อความนี้ได้บอกอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้

0: เด็กๆภายในห้องเรียนนะคะก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการศึกษาข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยหรือยังอ่ะกิจกรรมนี้ที่คุณครูน้ำนำมาให้ศึกษาเขาได้มีการตรวจสอบอะไรคะสินค้าอะไรเอ่ย
1: ไส้กรอก
0: มีการตรวจสอบสินค้าเกี่ยวกับไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกนะคะเอ๊ผลิตที่ไหนเอ่ยลูก
1: ต่างประเทศ
0: ผลิตที่ต่างประเทศใช่ไหมคะผลิตแล้วมันเป็นอย่างไรคะที่เขามีการตรวจสอบกัน
1: ใคร
0: ไม่มีฉลากใช่ไหมคะไม่มีอย.ในการรับรองว่าสินค้าเหล่านี้คือปลอดภัยสามารถทานได้ถูกต้องไหมคะเราเจอข้อมูลเดียวกันนั่นเองเมื่อมีการตรวจสอบแล้วแล้วข้อมูลเช่นไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมคะไม่มีอย.ว่าสามารถทานได้ปลอดภัยถ้าสมมติว่าไม่เจอข้อความเหล่านี้หรือไม่เจอข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าเป็นการนำเข้าที่ทำไมคะ
1: ผ
0: ิดกฎหมายนั่นเองถ้าเป็นการนำเข้าแบบผิดกฎหมายนั้นนะคะเราก็อาจจะต้องถูกได้รับโทษนั่นเองนะคะตามกฎหมายนะคะถ้าเด็กๆเห็นสินค้าเหล่านี้ที่ไม่แสดงนะคะข้อมูลต่างๆเราจะเลือกรับประทานไหมคะ
1: ไม
0: ่ทำไมเราถึงไม่เลือกรับประทานเอ่ยเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงไม่เลือกรับประทานของที่ไม่มีป้ายบอกหรือไม่มีข้อมูลต่างๆบอกเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะตอบได้เลยค่ะถือไม้ได้เลยค่ะ
2: เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองนะคะเราไม่รู้ว่าทานเข้าไปแล้วนะคะจะได้รับอันตรายอะไรหรือไม่เหมือนที่ข้อมูลบอกว่ามีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะเด็กๆอ่านเจอคำนี้ไหมดูซิอยู่ในย่อหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยย่อหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่ในย่อหน้าที่2นั่นเองของใบกิจกรรมของเราใช่ไหมคะที่บอกว่าไส้กรอกมีอะไรปนเปื้อนด้วยใช่ไหมคะในที่นี้เราไม่รู้ว่ามีสารอะไรปนเปื้อนดังนั้นก็ต้องทำการตรวจสอบด้วยนั่นเองแสดงว่าเราเป็นผู้บริโภคเวลาเราจะเลือกสินค้านะคะมาบริโภคเราก็ต้องควรมีข้อมูล

ุ่นหรือดูข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งที่เราได้ทำด้วยกันนั่นเองนะคะต่อมาครูน้ำจะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูภาพก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามหลังจากดูภาพนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภาพแรกนะคะเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยได้ทานได้ดื่มทุกวันอยู่แล้วนะคะก็คือนมนั่นเองนะคะในภาพที่หนึ่งนะคะต่อมาในภาพที่สองคือข้าวนั่นเองภาพที่สองคือข้าวภาพที่สองแล้วนะคะต่อมาภาพที่สามคือผลไม้นั่นเองตอนนี้มีทั้งหมด3ภาพแล้วนะคะภาพแรกคือนมภาพที่2คือข้าวภาพที่3ก็คือผักผลไม้ต่อมาในภาพที่4ภาพที่4ก็คือขนมปังนะคะต่อจากขนมปังคือน้ำอัดลมภาพที่เท่าไหร่ล่ะคะน้ำอัดลมภาพที่5นั่นเองนะคะต่อมาค่ะในภาพที่6คือภาพขนมต่างๆนะคะที่เด็กๆชอบรับประทานนั่นเองอ่ะเราดูไปแล้วทั้งหมด6ภาพเรามาลองดูคำถามของเราบ้างดีกว่านะคะคำถามในวันนี้ถ้าสมมติว่าดูจากภาพแล้วนะคะนักเรียนเลือกสิ่งใดที่คิดว่าสำคัญเพราะเหตุใดเราลองคิดดูซิว่าทั้ง6ภาพเราเลือกอะไรแล้วเพราะอะไรเราถึงเลือกนักเรียนลองคิดไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะถามนะคะครูจะถามว่าเด็กๆ เนี่ยจะเลือกอะไรจะถามเป็นกลุ่มนะคะขอให้ตัวแทนตอบนะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาปรึกษาให้เวลาปรึกษา2นาทีนะคะให้เวลาปรึกษาว่าในกลุ่มเราเลือกอะไรมีอะไรเหมือนกันแล้วใครจะเป็นตัวแทนตอบนะคะ

0: มีกลุ่มไหนยังปรึกษาไม่เรียบร้อยบ้างมีไม่เอ่ยอ่ะเด็กๆขากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4อยู่ไหนคะกลุ่ม5ตอนนี้ทุกกลุ่มนะคะสากันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกนะคะเราจะเรียกเป็นกลุ่มนะคะในการตอบคำถามเพราะทุกคนเนี่ยได้ระดมความคิดกันแล้วว่าในกลุ่มเราเนี่ยเลือกสินค้าอะไรมานะคะที่คิดว่ามีเหตุมีผลที่สำคัญมากที่สุดเลยจะเริ่มในกลุ่มที่1ก่อนเลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1ยืนตอบได้เลยนะคะยืนตอบอยู่กับที่นั่งของตัวเองได้เลยค่ะ
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้ทำไมหนูถึงเลือกผลไม้คะบอกเหตุผลได้ไหมคะ
1: เพราะว่าผลไม้มีประโยชน์และมีวิตามินค่ะ
0: ค่ะผลไม้มีประโยชน์แล้วก็มีวิตามินนั่นเองนะคะในกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่2ค่ะเลือกอะไรคะ
1: ข้าวค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรถึงเลือกคะ
1: ข้าวมีประโยชน์และเป็นอาหารหลักค่ะ
0: ข้าวมีประโยชน์และเป็นอาหารหลักนั่นเองขอบคุณกลุ่มที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่3ได้เลยค่ะเลือกอะไรเอ่ย
2: ผลไม้ครับ
0: เลือกผลไม้เหมือนกับกลุ่มที่1เลยทำไมถึงเราเลือกผลไม้คะ
2: ผลไม้มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
0: ผลไม้มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4อยู่ไหนคะตอบอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ของเราน
3: มครับ
0: เลือกนมเหตุผลค่ะ
3: เพราะทำให้เราสูงครับ
0: เพราะทำให้เราสูงแล้วหนูทานนมไหมคะ
3: ทาน
0: ใช่ไหมคะต่อไปหนูจะสูงขึ้นมากๆแน่ๆต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราอะไรเอ่ยที่หนูเลือก
4: ขนมปังค
0: ่
4: ะ
0: ขนมปังทำไมหนูถึงเลือกขนมปังคะ
4: เพราะให้พลังงานแก่ร่างกาย
0: เพราะว่าให้พลังงานแก่ร่างกายอ่ะปรบมือให้กับทุก

กลุ่มที่เป็นตัวแทนเลยค่ะเด็กๆ ก็ได้เลือกไปแล้วสิ่งที่เด็กๆไม่เลือกล่ะอย่างเช่นน้ำอัดลมขนมทำไมถึงไม่เลือกมีคนบอกเหตุผลคุณครูได้ไหมคะขอหนึ่งคนค่ะขอกลุ่มนี้หนึ่งคน

0: ตอบได้เลยค่ะทำไมเราถึงไม่เลือก2 อย่างนี
1: ้เพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วก็ทำให้แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเหตุผลที่ไม่เลือกนี่เป็นคำตอบที่ดีทั้ง2คนเลยนะคะในตัวแทนที่ตอบนะคะเพื่อนบอกว่าอาจจะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรากินเยอะร่างกายก็ไม่ดีอาจจะเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นนั่นเองนะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้ไหมคะได้แต่ต้องอยู่ในความพอเหมาะพอสมต่อร่างกายของเด็กๆนั่นเองนะคะทานเยอะไปก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะในปัจจัยแรกเลยนะคะปัจจัยที่1คือรายได้ของตนเองและครอบครัว2รสนิยมในการบริโภค 3. การเรียนแบบการบริโภคและ 4. คือการรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อแรกกันหัวข้อแรกคือรายได้ของตนเองและครอบครัวตอนนี้เด็กๆมีอะไรมั้ยคะเด็กๆได้ทำงานมั้ยคะทำอะไรเอ่ยแล้วออกไปทำงานหรือยังคะตอนนี้วันนี้เรามาโรงเรียนถูกไหมคะอ่ะเงินที่เราได้มาโรงเรียนเราได้มาจากใครคะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณป้าคุณตาคุณยายต่างๆที่อาจจะให้เด็กๆนั่นเองคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายเนี่ยก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะถึงจะมีรายได้มาให้ค่าขนมเด็กๆนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะมักมีพฤติกรรมการบริโภคภายในข้อจำกัดของรายได้ซึ่งมักบริโภคโดยคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการจำเป็นต่อการดำรงชีวิตส่วนมากเรารับประทานอะไรลูกเป็นหลักข้าวใช่ไหมคะผักใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ต่างๆอันนี้คือสิ่งจำเป็นไหมลูกจำเป็นไหมคะจำเป็นนั่นเองถูกไหมคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนอาจจะมีเงินมากเงินน้อยนะคะก็ต้องเลือกในสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะนำสิ่งนั้นมาให้นักเรียนได้ทานแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อแต่ขนมให้นักเรียนขนมเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายไหมคะไม่นั่นเองนักเรียนก็อาจจะขาดสารอาหารด้วยนั่นเองหรือบางคนนักเรียนบอกว่าหนูชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้านักเรียนทานไปเยอะๆดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเลือกสิ่งที่จำเป็นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ต้องพอเหมาะพอสมกับตัวนักเรียนด้วยนะคะนอกจากรายได้ของตนเองและครอบครัวแล้วนะคะข้อมูลที่2คือรสนิยมในการบริโภคนักเรียนอย่าลืมนะคะข้อมูลที่เราเรียนในวันนี้เราจะทำกิจกรรมในใบงานวันนี้ด้วยนะคะรสนิยมในการบริโภคแต่ละบุคคลจะมีนิสัยในการบริโภคที่แตกต่างกันรสนิยมการบริโภคที่ต่างกันมักจะมาจากค่านิยมการปลูกฝังจากครอบครัวรสนิยมเรากับเพื่อนรสนิยมเหมือนกันไหมในการเลือกของกินบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบกินขนมห่อนี้หรือไม่ชอบกินอาหารอันนี้เพราะว่ามันหวานบางคนไม่ชอบกินขนมหวานมีไหมคะมันก็มีใช่ไหมคะมีใครไม่ชอบกินขนมหวานบ้างมีไหมด้านหลังมีเห็นไหมคะกลุ่มที่2ก็มีกลุ่มที่5กลุ่มที่3ก็มีเห็นไหมคะแต่บางคนบอกว่าฉันชอบทานขนมหวานแสดงว่ามีรสนิยมที่แตกต่างกันแล้วเห็นไหมคะในด้านการรับประทานอาหารเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ชอบกินนมรสชาตินี้ใช่ไหมคะบางคนชอบกินนมรสจืดรสต่างๆบางคนชอบกินนมถั่วเหลืองเนี่ยคือรสนิยมต่างๆนั่นเองนะคะหรือการปลูกฝังจากครอบครัวนั่นเองบางครอบครัวเนี่ยนิยมทานนมที่เป็นถั่วเหลืองมากกว่านมอื่นๆนะคะนอกจากรสนิยมในการบริโภคแล้วข้อมูลที่3ก็คือการเรียนแบบการบริโภคทำให้มีการเรียนแบบการบริโภคตามคนในสังคมหรือกลุ่มนั้นๆนะคะหรือบางครั้งมีการเรียนแบบผ่านสื่อประเภทต่างๆอย่างแรกเลยการเรียนแบบการรับประทานอาหารนักเรียนเคยเรียนแบบอะไรบ้างมีไหมคะมีไหมเอ่ย

0: แววแววเรียนแบบจากโฆษณาเลยใช่ไหมคะเรียนแบบจากโฆษณาต่างๆมีการทำสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราก็เอามาเรียนแบบทำนั่นเองหรือของต่างๆที่ขายที่เราดูในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเราก็อาจจะนำมาเรียนแบบนะคะต่างๆได้นั่นเองแต่การเรียนแบบเนี่ยต้องอยู่ในขอบเขตด้วยบางอย่างเรียนแบบอาจจะเกิดอันตรายด้านเองนะคะต้องดูด้วยว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำหรือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยควรไปปรึกษาผู้ปกครองก็ได้ว่าควรทำไหมควรรับประทานหรือไม่นั่นเองนะคะบางคนดูโฆษณาหรือดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับการกินต่างๆตำส้มตำแล้วกินแบบเผ็ดๆนักเรียนทานได้ไหมคะทานได้ไหมเผ็ดมากๆเลยใส่พริก20เม็ดหนูทานได้ไหมลูกไม่ได้แต่เราดูคลิปวิดีโอแล้วเกิดว่าอุ๊ยดูน่าทานจังเลยแต่ความเป็นจริงแล้วนักเรียนไม่สามารถทำได้นะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อกระเพาะของนักเรียนเองนะคะดังนั้นแล้วการเรียนแบบต่างๆต้องดูด้วยนะคะว่าควรหรือไม่ควรนะคะต่อมาข้อที่4นะคะปัจจัยข้อที่4ก็คือการรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคการหาข้อมูลก่อนบริโภคจะทำให้ผู้บริโภคมีความรอบคอบในการบริโภคมากขึ้นโดยเลือกสินค้าที่มีความจำเป็นและให้ประโยชน์ที่แท้จริงอ่ะครูน้ำยกตัวอย่างจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาในใบกิจกรรมนักเรียนจำได้ไหมคะก็คือไส้กรอกถ้านักเรียนไม่ได้หาข้อมูลแล้วนักเรียนไปซื้อไส้กรอกชิ้นนั้นมารับประทานแสดงว่านักเรียนจะได้รับอะไรลูกซื้อไส้กรอกที่ไม่ได้คุณภาพมาทานนักเรียนจะได้รับความปลอดภัยไหมคะไม่ได้รับความปลอดภัยแต่ถ้านักเรียนมีการศึกษาก่อนนะคะหาข้อมูลก่อนถ้านักเรียนอยากทานขนมหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนถามคุณพ่อคุณแม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่หาข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะแล้วนักเรียนก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมว่าสินค้าจะต้องเกิดจากความจำเป็นนะคะดังนั้นแล้วหลังจากวันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปเวลานักเรียนเลือกซื้ออาหารสินค้าต่างๆนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยความจำเป็นด้วยนั่นเองนะคะเพราะเราเนี่ยหาเงินเองหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยนะคะเราก็สามารถลดภาระผู้ปกครองได้นะคะอาจจะเก็บเงินนะคะที่ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะหย่อนกระปุกออมสินได้นะคะเพื่อซื้อสิ่งต่างๆในยามจำเป็นนั่นเองนะคะอันนี้คือทั้งหมด4ปัจจัยที่เราได้เรียนรู้มานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงขั้นปฏิบัติกันนะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำชี้แจงนะคะของกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะต่อมาคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานที่9ของเราได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเปิดกิจกรรมแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะจะอยู่ในใบงานที่9ใบงานที่9อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะของนักเรียนอยู่ในหน้าที่11ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเปิดในหน้าที่11ได้เลยนะกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็ต้องบอกปัจจัยที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้4ปัจจัยเลยนะคะจำได้ไหมเอ่ย4ปัจจัยอะไรใครจำได้บ้าง4ปัจจัยคืออะไรปัจจัยแรกในข้อที่1ค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาทวนก่อนนะคะข้อที่1คืออะไรคะ
2: รายได้ของตนเองและครอบครัวค่ะ
0: รายได้ของตนเองและครอบครัวข้อที่2ได้มั้ยคะข้อที่2ใครได้บ้างที่2กลุ่มที่5ได้อะไรเอ่ยลูก
3: รสนิยมค่ะ
0: รสนิยมใช่มั้ยคะข้อที่3ใครได้บ้างคือคำตอบอะไรข้อที่3ได้มั้ยคะข้อที่3กลุ่มที่2ได้มั้ยคะตอบได้เลยค่ะ
2: การเรียนแบบการบริโภคค่ะ
0: การเรียนแบบการบริโภคแล้วข้อสุดท้ายได้ไหมเอ่ย

0: งเรียนเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคะข้อสุดท้ายคืออะไรคะข้อสุดท้าย
1: การรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคค่ะ
0: การรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนนั่นเองและเราจะทำกิจกรรมวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เด็กๆนะคะภายในห้องเรียนนะคะทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาลองตรวจสอบคำตอบกันนะคะแนวคำตอบในวันนี้นะคะว่าแนวคำตอบของเรานะคะเหมือนกันหรือไม่หรือมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนักเรียนอาจจะเพิ่มเติมนะคะในข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้อ่ะนักเรียนตรวจสอบดูในข้อที่หนึ่งนะคะปัจจัยในข้อที่หนึ่งที่เราเรียนเรายกตัวอย่างหรือยังต่อมาปัจจัยในข้อที่2ตรวจสอบคำตอบนะคะเรามีทั้งหมด4ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะนักเรียนสามารถเติมข้อมูลได้เลยนะคะต่อมาข้อมูลที่3ปัจจัยที่3ค่ะตรวจสอบคำตอบได้เลยเพิ่มเติมคำตอบได้เลยนะคะและข้อมูลสุดท้ายนะคะคือข้อมูลที่4ค่ะตรวจสอบคำตอบได้เลยเพิ่มเติมข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูสามารถเดินตรวจสอบคำตอบได้อีก1ครั้งนะคะจากคำตอบที่นักเรียนได้ตอบนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนภายในห้องตรวจคำตอบได้เลยทั้ง4ข้อว่าเรานะคะได้ทำกิจกรรมถูกต้องหรือไม่ในใบงานของเรานะคะใครถูกหมดเลยทั้งหมด4ข้อมีไหมคะ4ข้อถูกหมดเลยมีไหมเอ่ยยกมือมีไหมคะ4ข้อเราเขียนคำตอบถูกหมดเลยในสิ่งที่เราเรียนกลุ่มที่1ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่2ยกมือแล้วกลุ่มที่2ถูกต้องข้อแรกคือรายได้ของตนเองและครอบครัวใครตอบแบบนี้บ้างยกมือมีไม่เอ่ยรายได้ของตนเองและครอบครัวเอามือลงข้อที่2รสนิยมในการบริโภคมีไม่เอ่ยเห็นไหมคะข้อที่2นะคะปัจจัยที่2ปัจจัยที่3นะคะคือการเรียนแบบการบริโภคมีไม่เอ่ยข้อที่3นะคะปัจจัยที่3ข้อที่4สุดท้ายรู้เท่าทันการบริโภคสุดท้ายแล้วนะคะเอามือลงนะคะคนอื่นๆที่ยังไม่ถูกต้องนะคะดูคำตอบของตัวเองด้วยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งรายได้ของตนเองและครอบครัวรสนิยมในการบริโภคการเรียนแบบการบริโภคการรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคที่แต่ละบุคคลได้รับรู้และแสดงออกมาผ่านการเลือกสินค้าที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องนักสำรวจผู้ประกอบการสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่10เรื่องนักสำรวจผู้ประกอบการรอบตัวนั่นเองนะคะในคาบต่อไปเราจะมีกิจกรรมให้มีการสำรวจการเกิดขึ้นภายในห้องเรียนนั่นเองในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษ

0: ต่างเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกัน

ทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่1โดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นเฟื่องฟูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่ออาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: ขอรบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนกันไปกับในเรื่องของจำนวนนับนะครับคูณกับเศษส่วนโดยวิธีการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั้นนักเรียนก็จะต้องนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมครับนักเรียนหลายคนก็คงจะจำกันได้แต่ในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายๆกันจะเป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีในการทำนะครับ

0: จะมีวิธีคล้ายๆกับในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชั่วโมงนี้ครับสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะครับก็อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับโดยกิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟก่อนครับหลังจากนั้นฝากคุณครูปลายทางครับช่วยแจกกระดาษวงกลมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ12แผ่นให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวมาดูนะครับคำถามแรกโดยกิจกรรมของเรานะครับถามนักเรียนว่าเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับเท่าใดนี่เป็นโจทย์นะครับถามนักเรียนก่อนนะครับเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับเท่าใดเนี่ยนักเรียนคิดว่าเราจะแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างไรครับจากกระดาษวงกลมที่ได้เตรียมมา
1: แบ่ง6เป็น2กลุ่มเอา1กลุ่ม
0: เราจะแบ่งกระดาษรูปวงกลม6แผ่นใช่ไหมครับที่คุณครูปลายทางได้ทำการแจกนักเรียนไปแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเศษ1ส่วน2ของ6หมายถึงว่าเราก็จะต้องแบ่ง6นะครับมีอยู่6ใช่ไหมครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่ากันแล้วก็เลือกมาแค่1กลุ่มเท่านั้นตามที่นักเรียนได้บอกไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองแบ่งกระดาษรูปวงกลม6แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเลยนะครับตอนนี้ลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะแบ่งกระดาษรูปวงกลม6แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับเมื่อแบ่งออกเป็น2กลุ่มจะได้กลุ่มละกี่แผ่นครับ
1: 3แผ่น
0: จะได้กลุ่มละ3แผ่นนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะครับเราเลือกมาแค่1กลุ่มถูกต้องไหมครับจากทั้งหมด2กลุ่ม1กลุ่มเป็น3แผ่นดังนั้นถามนักเรียนนะครับดังนั้นเศษ1ส่วน2ของ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: มีค่าเท่ากับ3นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับต่อไปนะครับถามนักเรียนว่าแล้วเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับเท่าใดถ้านักเรียนจะแสดงโดยใช้กระดาษวงกลมที่ครูได้แจกนักเรียนไปนักเรียนคิดว่าจะแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนตอบครูดังๆพร้อมๆกันเลยครับ
1: แบ่ง12เป็น2กลุ่มเอาไ
0: ปแบ่งกระดาษรูปวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับและเลือกมาเพียงกี่กลุ่มครับ1กลุ่มเท่านั้นเห็นไหมครับก็คือเศษ1ส่วน2ของ12นะครับจริงๆก็คือมีอยู่12แบ่งออกเป็น2กลุ่มแต่ต้องการเพียง1กลุ่มนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นเองเอาละครับนักเรียนลองแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับแบ่งได้เลยครับสังเกตนักเรียนหลายกลุ่มนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าความรู้เดิมในเรื่องของเศษ1ส่วน2ของ6อันนี้เป็น12ก็แบ่งครึ่งแค่นั้นเองนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเรียบร้อยแล้วถามนักเรียนเลยนะครับว่าเมื่อแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น2กลุ่มแล้วกลุ่มละเท่าๆกันนะครับจะได้กลุ่มละกี่แผ่นครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 6แผ่น
0: 6แผ่นนั่นเองแล้ว

0: ือกมากี่กลุ่มนะครับ1กลุ่ม1กลุ่มมีทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 6
0: แผ่นดังนั้นถามน้องเดียเลยครับเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับเท่าใดครับ
1: 6
0: เก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองด้วยครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นเศษ1ส่วน2ของ12มีค่าเท่ากับ6นั่นเองต่อไปครับนักเรียนเศษ1ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดแสดงวิธีหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการแสดงหาคำตอบได้อย่างไรดีครับตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: นำ12มาแบ่งเป็น3กลุ
3: ่
2: ม
3: กล
2: ุ่
3: ม
2: และเท่ากัน
0: แบ่งกระดาษรูปวงกลม12แผ่นออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันถูกต้องไหมครับแล้วเราเลือกมาเพียงกี่กลุ่มนะครับแค่1กลุ่มนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนลองแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้เลยนะครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะแบ่งกระดาษวงกลม12แผ่นออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับจะได้3กลุ่มกลุ่มละกี่แผ่นครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 4แผ่น
0: เก่งมากๆนะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูครับนี่นะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้ทั้งหมด4กลุ่มละ4แผ่นนั่นเองเห็นไหมครับแล้วเราเลือกมากี่กลุ่มนะครับ1กลุ่ม1กลุ่มมีทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นดังนั้นเศษ1ส่วน3ของ12จึงมีค่าเท่ากับ
1: 4
0: นั่นเองทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ลองคิดข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเศษ2ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดครูจะไม่บอกนักเรียนนะครับลองให้นักเรียนได้ลองปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วก็ลองคิดออกมานะครับโดยใช้กระดาษวงกลมแสดงออกมาให้คุณครูเห็นนะครับว่าเศษ2ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลงมือทำได้เลยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวถามนักเรียนก่อนครับว่านักเรียนครับเศษ2ส่วน3ของ12เท่ากับเท่าใดเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณ1 2 3ตอบเลยครับ
1: 8
0: เก่งมากๆครับมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนักเรียนถามนิดนึงว่านักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไรครับข้อนี้ทำยังไงครับ
1: แบ่งเป็น3กลุ่ม
0: แบ่ง12ออกเป็นกี่กลุ่มครับ
1: 3
0: กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเมื่อแบ่ง12ออกเป็น3กลุ่มนี่เห็นไหมครับกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละกี่แผ่นครับ
1: กลุ่มละ4แผ่น
0: กลุ่มละ4แผ่นเศษ2ส่วน3หมายถึงว่ามีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่2จากทั้งหมด3ใช่ไหมครับมีอยู่2กลุ่มจากทั้งหมด3กลุ่มเราก็เลือกมาแค่2กลุ่ม2กลุ่มจึงมีทั้งหมดกี่แผ่นครับกระดาษวงกลมมี8แผ่นดังนั้นเศษ2ส่วน3

0: 3ของ12จึงมีค่าเท่ากับ8นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นเศษ2ส่วน3ของ12จึงมีค่าเท่ากับ8ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายนะครับของเศษ1ส่วน2ของ6กันบ้างนักเรียนครับเศษ1ส่วน2ของ6หมายความว่าอย่างไรครับเศษ1ส่วน2ของ6ก็คือเศษ1ส่วน2คูณ6ถูกต้องไหมครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้นะครับก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณกับ6แล้วเศษ1ส่วน2ของ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจากกิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติมา
1: 3
0: เท่ากับ3นะครับถ้าบอกว่าเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับ3ดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณกับ6ก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะเศษ1ส่วน2ของ6เท่ากับ3นั่นเองดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณ6มีค่าเท่ากับเท่ากับ3นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ6มีค่าเท่ากับ3เรามีวิธีการทำยังไงครับอาจจะนำ1ที่เป็นตัวเศษถูกต้องไหมไปคูณกับอะไรครับ
1: 6
0: ไปคูณกับ6ที่เป็นจำนวนนับแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมส่วนตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนคงเดิมเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เป็น2 1คูณ6เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: 6หารด้วย2มีค่าเท่ากับ
1: 3
0: เห็นไหมครับเราอาจจะใช้วิธีนี้ได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีก1ตัวอย่างนะครับความหมายของเศษ1ส่วน2ของ12กันบ้างเศษ1ส่วน2ของ12หมายถึงอะไรครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ1ส่วน2คูณ12
0: เศษ1ส่วน2คูณ12นั่นเองแล้วจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมมาเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับเท่าใดครับ
1: เท่ากับ6
0: เท่ากับ6นะครับดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณกับ12ก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่
1: 6
0: เท่ากับ6เช่นเดียวกันเพราะเหตุใดก็เพราะว่าเศษ1ส่วน2ของ12เท่ากับ6นั่นเองครับเห็นไหมครับดังนั้นเศษ1ส่วน2คูณ12จึงมีค่าเท่ากับ6นักเรียนสังเกตต่อครับ6มาจากไหนเห็น1ที่เป็นตัวเศษไหมครับ1ที่เป็นตัวเศษนำไปคูณกับ12ที่เป็นจำนวนนับ1คูณ12เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: 12ส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่วน2ส่วน2หมายถึงว่านำ12มาหารด้วย2 12หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่ากับ6เห็นไหมครับดังนั้นเราน่าจะสามารถใช้วิธีนี้ในการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับได้ก็คืออะไรครับเราจะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนะครับนี่นะครับเขาก็ได้บอกว่าการหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับครับทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับโดยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับโดยใช้วิธีนี้ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมๆกันเลยครับข้อนี้เริ่มเลยครับ
1: เศษ3ส่วน4คูณ12
0: เป็นเศษ3ส่วน4คูณ12นะครับนักเรียนครับจากที่คุณครูได้บอกไปในการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับถ้านักเรียนนำมาใช้กับตัวอย่างนี้นะครับนักเรียนจะได้ว่านักเรียนก็จะต้องนำตัวเศษไปคูณกับอะไรนะครับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับตัวเศษของเราคือเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: คือ3จำนวนนับของเราคือเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: ก็เป็น3คูณ12ส่วนตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ตัวส่วนเป็น4นะครับนักเรียนบางคนอาจจะนำ3มาคูณกับ12ก่อนก็ได้แต่ทีนี้คุณครูจะแนะนำวิธีนะครับในการที่เมื่อนักเรียนได้ทำ ในส่วนนี้ครูบอกแล้วคำตอบที่ได้นั้นอาจจะเป็นคำตอบที่อยู่ในรูปอย่างง่ายเลยนะครับโดยนักเรียนจะสังเกตเมื่ออยู่ในรูปของการคูณกันในลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะสามารถใช้การตัดทอนได้ตัดทอนได้ยังไงนักเรียนสังเกตถ้าลองจับคู่3นะครับจับคู่3กับ4นะครับ3กับ4นักเรียนครับพบว่ามีจำนวนนับใดไหมครับที่นอกเหนือจาก1ที่นำมาหาร3กับ4ได้ลงตัวมีไหมครับไม่มีถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเราจับคู่ลองเป็น12กับ4ลองพิจารณานะครับมีจำนวนนับใดไหมครับที่นอกเหนือจาก1เนี่ยที่หาร12และ4ได้ลงตัว
2: ม
0: ีไหมครับเราจะพิจารณาอาจจะพิจารณาจำนวนนับที่มากที่สุดนั่นเองนะครับที่นำมาหาร12และ4ได้ลงตัวจำนวนนับที่นำมาหาร12และ4ได้ลงตัวคืออะไรเอ่ย
2: ค
0: ือ4ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะนำ4มาหาร4แล้วก็นำ4ไปหาร12โอเคไหมครับนี่นะครับ4นำไปหาร4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 1
0: มีค่าเท่ากับ1 12หารด้วย4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3
0: 3แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการตัดทอนในการตัดทอนนักเรียนจะต้องตัดทอนทั้งตัวเศษและตัวส่วนถ้าเป็นตัวเศษกับตัวเศษตัดทอนกันได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะครับนักเรียนบางคนบอกเอานี่ไงครับคุณครู3กับ12ใช้3มาหารได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นตัวเศษจะตัดทอนกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเศษกับตัวส่วนตัดทอนกันได้จำไว้แบบนี้และถ้าสมมติว่ายังสามารถหารต่อได้นักเรียนก็ต้องหารต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ไม่มีจำนวนนับใดที่นอกเหนือจาก1เนี่ยนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้แล้วคำตอบที่ออกมาก็อาจจะเป็นอยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตต่อบริเวณที่เป็นข้างบนนะครับเหลือ3คูณกับอะไรครับ3คูณกับอะไรครับ
2: 3
0: คูณกับ3นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 9
0: เท่ากับ9นะครับส่วนอะไรครับ
2: ส
0: ่วน1ถ้าเป็นเศษ9ส่วน1เราเขียน9อย่างเดียวได้ไหมครับ
2: ได
0: ้เนื่องจากเศษ9ส่วน1สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับได้เป็น9ถูกต้องไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: ตอบ
0: 9นะครับดูอีกสัก1ตัวอย่างครับอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยครับข้อนี้เศษส่วน5คูณ20นะครับขอตัวแทนในกลุ่มที่1 1คนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบข้อนี้ยังไงข้อนี้เป็นการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับขอตัวแทน1คนครับยกมือได้เลยตอบได้เลยครับ
3: เอาเศษ3ส่วน5คูณ20ครับ
0: นำเศษ3ส่วน5ไปคูณ20มีวิธีการคูณยังไงครับ
3: เอา3ไปคูณ20ครับ
0: เอา3ที่เป็นตัว
3: เศษ
0: ตัวเศษไปคูณ20 20นี่เป็นอะไรนะครับ
3: เป็นจำนวนนับ
0: เป็นจำนวนนับนะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
3: แล้วก
0: ็ส่วน
3: ได้5
0: ส่วน5นะครับก็คือส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเห็นไหมครับเหมือนที่เพื่อนต้นทางได้บอกไปเลยนะครับเราก็จะนำ3มาคูณกับ20ส่วนตัวส่วนคงเดิมก็คือส่วน5นะครับนักเรียนครับบอกคุณครูได้ไหมครับว่าจาก3คูณ20ส่วน5มีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำมาตัดทอนได้ข้อนี้
2: มีคร
0: ับ เราจะนำจำนวนนับใดดีเอ่ย
2: 20กับ5ครับ
0: 20กับ5ใช่ไหมครับ20กับ5นำจำนวนนับใดมาหารได้ลงตัวครับ
2: นำ5มาหารได้ลงตัวค
0: ่
2: ะ
0: นำ5ไปหาร5และนำ5ไปหาร

0: 20ถูกต้องไหมครับเก่งมากนะครับนั่งลงได้ครับ5นำหาร5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: 1นะครับนำ5ไปหาร20มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เท่ากับ4นั่นเองเห็นไหมครับดังนั้น

0: มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: มีค่าเท่ากับ12ได้เป็นเศษ12ส่วน1เราก็เขียนแค่12นะครับเราก็ตอบเลยข้อนี้ก็คือตอบ12พอจะได้ไหมครับได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวขอสรุปอีกสักครั้งหนึ่งให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบคุณครูพร้อมๆกันนะครับว่าการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: นับเศษมาคูณจำนวนนับตัวส่วนของเดิม
0: เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเราก็จะนำตัวเศษนะครับไปคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็นั่งเป็นกลุ่มตามเดิมเลยโดยนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีทำนะครับจากโจทย์ที่คุณครูได้เตรียมมาให้นักเรียนครับโดยโจทย์ก็จะมีอยู่2ข้อครับข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันเลยครับข้อที่2ครับ
2: เศษ25ส่วน27คูณ14
0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะจดโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับโดยแสดงวิธีทำหาคำตอบออกมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยในส่วนของข้อที่1และข้อที่2ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับข้อที่1ครับเศษ7ส่วน12คูณ18ครับขอตัวแทน1คนนักเรียนต้นทางเป็นกลุ่มที่5แล้วกันนะครับออกมาเฉลยข้อ1ให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูด้วยครับลุกขึ้นได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนได้ครับออกมาเลยนักเรียนครับข้อที่1ก่อนอื่นเราทำยังไงครับข้อนี
1: ้เอาจำนวนนับกับตัวเศษคูณกันค่ะ
0: เป็นตัวเศษใช่ไหมครับคูณกับจำนวนนับยังไงต่อนะครับ
1: เป็น7คูณ18ค่ะส่วนตัวส่วนคงเดิมค่ะคือ12 12กับ18สามารถนำ6มาหารได้ค่ะ
0: 12นำ6มาหารได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้2ค่ะ
0: ได้2เมื่อนำ6ไปหาร18เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: ได้3ค่ะ
0: เท่ากับ3นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
1: นำ7คูณ3ค่ะเป็นเศษ21ส่วน2ค่ะ
0: เป็นเศษ21ส่วน2นะครับเศษ21ส่วน2นี่เราตอบได้เลยไหมครับ
1: ยังไม่ได้ค่ะ
0: ทำยังไงเอ่ย
1: ทำเป็นจำนวนคละค่ะ
0: ทำเป็นจำนวนคละนะครับทำยังไงครับ
1: ผลลัพธ์ได้10เศษ1ส่วน2ค่ะ
0: เราก็นำมาหารถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลหารเป็น10เศษเป็น1ตัวส่วนเหมือนเดิมก็เป็น2เป็น10เศษ1ส่วน2นะครับเพื่อนได้คำตอบเป็น10เศษ1ส่วน2มั้ยครับนี่นะครับได้เป็น10เศษ1ส่วน2นั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเป็นนางที่ได้ครับเดี๋ยวครูจะอธิบายครั้งนึงนะครับสำหรับวิธีทำข้อนี้ครับนักเรียนก็จะต้องนำตัวเศษที่เป็น7ไปคูณกับจำนวนนับนะครับที่เป็น18ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็น12นะครับเนื่องจากอะไรจากที่เราได้เรียนกันไปครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับสามารถทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมครับจึงได้ออกมาเป็น7คูณ18แล้วก็ส่วน12หลังจากนั้นครับเพื่อนก็พิจารณานะครับว่ามีจำนวนนับใดที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวไหมนะครับอาจจะลองจับคู่กับ7กับ12ก่อนนะครับถ้าเป็น7กับ12พบว่าไม่มีจำนวนนับใดเลยนะครับนอกเหนือจาก1เนี่ยนำมาหาร7และ12ได้ลงตัวแต่เมื่อลองไปพิจารณาที่18กับ12นะครับพบว่า6สามารถนำมาหารได้ลงตัวนั่นเองเมื่อนำ6ไปหาร12มีค่าเท่ากับ2และ6นำไปหาร18มีค่าเท่ากับ3ครับก็จะเหลือในส่วนที่เป็นตัวเศษนะครับเป็น7คูณ3 7คูณ3มีค่าเท่ากับ21ครับแล้วก็ส่วน2นะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนก็เปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็น10เศษ1ส่วน2เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: เดี๋ยวเราไปดูข้อที่2บ้างข้อที่2ขอตัวแทนอีกสัก1คนครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูด้วยครับเป็นสรวิทย์นะครับออกมาได้เลยครับสรวิทย์อธิบายในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำเศษมาคูณจำนวนนับครับ
0: หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: หลังจากนั้นจะได้25คูณ14ส่วน21ครับ
0: ก็เป็นตัวเศษคูณจำนวนนับส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับตัวส่วนของเราเป็น21นะครับหลังจากนั้นต่อได้เลยครับ
1: เห็นว่า14กับ21สามารถตัดทอนด้วย7ได้ครับ
0: สามารถนำ7มาหารได้ถูกต้องไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: ได้2ครับ
0: ได้2นะครับ21หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3ครับ
0: เท่ากับ3ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: นำ25มาคูณ2ครับ
2: ตัวส่วนคือ3
0: 25คูณ2ถูกต้องไหมครับตัวส่วนเมื่อนำ7หารเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
1: เศษ50ส่วน3
0: เศษ50ส่วน3ตอบได้เลยไหมครับเศษ50ส่วน3
1: ยังไม่ได
0: ้ยังนะครับทำยังไงต่อเอ่ย
1: เปลี่ยนเป็นในรูปอย่างง่ายครับ
0: เปลี่ยนเป็นจำนวนคละใช่ไหมครับให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนั่นเองได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้16เศษ2ส่วน3ครับ
0: ได้16เศษ2ส่วน3เพื่อนได้คำตอบเหมือนกับสอนครับได้เหมือนกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับหวังว่านักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางก็คงจะได้คำตอบเช่นเดียวกันครับ

เดี๋ยวก็ลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะครับว่าจากที่เราได้เรียนไปสามารถนำความรู้ไปใช้ได้หรือไม่นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.11 จะเป็นให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณนะครับแล้วก็ตอบในรูปอย่างง่ายด้วยก็ฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนั่นเองนักเรียนครับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบพร้อมกันเลยครับ
1: นำเศษส่วนมาคูณกับตัวจำนวน

0: ทำยังไงต่อครับ
1: แล้วตัวส่วน
0: เก่งมากๆนะครับนักเรียนบอกว่าเราก็จะนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับโดยตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.12 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรี

0: สมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัดจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหรดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหรดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้

0: กระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyllแปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะคะก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับ

0: ภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียนอ่ะ1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
1: แต่งว่าอะไรเอ่ย
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
1: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
0: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
1: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
0: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่สองก็คือคนวิ่งประโยคที่สามเด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกอ่ะมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ย
0: มีไหมเอ่ย
1: มีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
0: มีไหมคะนักเรียน
1: มีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีเนี่ยลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้ว
0: ค่ะนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้

0: ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟังกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟังกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟังกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
2: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหน
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้แหละนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่หนึ่งเพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของ

0: แล้วคำว่าแปลงล่ะนักเรียนคำว่าแปลงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่ล่ะค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้อยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับคุณพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มสิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลย

0: บ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
1: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
0: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
1: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
0: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
1: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
1: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
1: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงดังๆเร็วๆทำหน้าที
0: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1ดวง
1: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
0: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
1: ตอบคุณครูเสียงดังๆนะเร็วเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำชนิดไหนคะ
1: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
0: เก่ง
1: แล้วคำว่าบิน
0: คำว่าบินค่ะ
1: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
1: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
0: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
1: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโย คสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
1: ตอบเสียงดังหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
0: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
1: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
0: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำส

0: เรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็นสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4 ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้แต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะ นักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่า

0: ำในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอันหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้ว

ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการและสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดแถบภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษงั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2ดิจิทัลลิเทอเรซีต้องได้หรือ AI ลิเทอเรซีต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยุฬาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้าน

0: าธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ต่อปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนนี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้
5: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่

0: ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
1: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
2: ผลสำฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคตในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
3: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐอย่างไรเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอีกเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอีกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูคูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้มีรัฐทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Hi. ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย

0: ครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
2: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทํางานได้นะครับสามารถทํางานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทําความสะอาดฮะระบบทําความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆ ก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็น power jet ยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
2: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานทําให้เกิดความแม่นยําถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชัน1คืออะไรฮะปัญหาจริงๆ
2: ระบบทําความสะอาดมีความแม่นยํายังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
2: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยําเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
2: สิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
2: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อะครับ
2: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงนี่มันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งมีถุง315ถุง
1: 315ถุง
2: 315ถุง
1: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
2: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคาร์หรือรถทำความสะอาดเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่
1: คือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
2: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกๆมั้ย
2: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
1: ให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
2: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็

0: คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นครับมีประสิทธิภาพมากข
1: ึ้
0: น
1: 315ถุงเนี่ย
0: ครับ315ถุงเนี่ย
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะเลยครับ
1: โอเค
0: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วย
1: ม
0: ันก็โดนทำให้ถุงเสียหายด้วยครับ
1: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ำ
0: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยำแล้วก็เป่าทีละถุงทีละถุงเนี่ยทำให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
1: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
0: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
1: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
0: ตัวกินไฟครับ
1: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปึ๊บโอ้โห
0: ค่
1: าใช้จ่ายขึ้นทันที
0: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่นี่ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
1: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
0: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
1: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของ Cleaning Car ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
1: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอ้การที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย
1: ครับผม
2: คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทําให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
1: อัน
2: ที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดฮะมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
2: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำใหการควบคุมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะก
2: ับ
1: สมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร
2: ์ครับ
1: จะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: โอ้โหว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชัน

0: 2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชัน3เวอร์ชัน4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
1: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการทําความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
0: ง่าย
1: ฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
0: ลงไปเลยอย่างเช่นถุงใช่มั้ย
1: ครับผม
0: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้ว
1: ครับ
0: อาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู่
0: ครับผม
1: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
0: ับ ผม
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้ตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
0: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
1: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
0: นะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
1: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
0: จุด
1: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
0: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
1: ได้ยินดีครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได
1: ้เอาละครับตอนนี้อาก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชั่นแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่น2ครับ
2: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
1: คือนะครับเป็นรถเลย
2: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะครับ
1: อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
2: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่าดัสมอนิเตอร์นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
1: ที่เป็นเซนเซอร์ใช่ไหมคร
2: ับ ครับถูกต้องครับ
1: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
2: ครับ2ส่วนหลัก
1: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
2: ครับที่แตกต่างกัน
1: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
2: ครับ
1: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
2: ในตัวเวอร์ชัน1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศนะคร
1: ับว่าง่ายว่าเวอร์ชัน2ทํางานได้ดีมาก
2: ได้ดีกว่า
1: เป๊ะ
2: ครับ
1: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชัน2หน่อยฮะ
2: ครับ
1: ว่าต่างจากเวอร์ชัน1ยังไง
2: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
1: ครับ
2: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็

0: ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือลดในการทำความสะอาดหรือว่า cleaning car
1: ครับ
0: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
1: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
0: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
1: ครับ
0: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
1: ดีกว่าเดิม
0: ครับดีกว่าเดิม
1: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
0: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
1: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
0: ได้เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
0: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
1: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: ละครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู่
0: นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุ
0: ร
1: ีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสน
0: อ
1: ซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: ครับผมนะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลาง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเค้าก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบํารุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถึงว่าผู้ใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอ่ะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราเอ้ยเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชั่น2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงฮะว่าใครที่สนใจอยากจะทําแบบเปิดบริษัทหรือจะทําอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับ
0: นะฮะ
1: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจใน

0: วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
1: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
0: ครับผม
1: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
0: อะไรอย่างนี้
1: อะไรอย่างนี้
0: ก็โทรมาปรึกษาได
1: ้ครับปรึกษาได้เช่นกันนะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
0: ได้ครับยินดี
1: นะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
0: ได้เลย
1: ครับผม

0: เป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ต่างมีวิถีความเชื่ออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันและได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างเช่นในจังหวัดสุรินทร์พื้นถิ่นอีสานใต้มีพิธีสำคัญคือพิธีโจมมวดหรือรำแม่มดซึ่งเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงที่จัดทำขึ้นเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการได้มักเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ถูกกระทำจากสิ่งเร้นลับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยจะมีญาติพี่น้องของผู้ป่วยเชิญครูมามวดมาประกอบพิธีกรรมด้วยการเชิญพูดผีวิญญาณและเทวดามาพูดคุยผ่านร่างทรงสอบถามถึงสาเหตุที่แท้จริงพร้อมขอร้องให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายออกไปด้วยพิธีกรรมโจมมวดมีองค์ประกอบหลักคือ1จะต้องมีผู้ดำเนินการก็คือมมวดหรือร่างทรง2เจ้าภาพที่มาจ้างให้มมวดมาทำการรักษาและ3การจัดตั้งปรำพิธีอีกทั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาต่างๆและขันครูโดยเฉพาะของผู้ที่เป็นมมวดที่จะใช้เชิญทุกครั้งในการไหว้ครูแล้วก็ประกอบไปด้วยดาบประจำตัวของมมวดด้วยอุปกรณ์ในการแสดงจะประกอบด้วยเครื่องเส้นสังเวยและเครื่องบวงสรวงซึ่งทำจากก้านกล้วยจำนวน2ชุดชุดที่1มี3ขาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศชายชุดที่2มี4ขาจะเป็นตัวแทนของดวงวิญญาณที่เป็นเพศหญิงพร้อมทั้งมีดอกไม้ธูปเทียนอาวุธมีดดาบ1เล่มข้าวสาร1ขันนางรำแล้วแต่สถานการณ์พร้อมอัญเชิญดวงวิญญาณประทับร่างซึ่งนักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเร้าและนางรำก็จะร่ายรำบูชาครูตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข้ส่วนอาวุธซึ่งเป็นมีดดาบที่ใช้ในพิธีถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้เป็นการข่มดวงวิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างของผู้ป่วยผู้ที่เป็นร่างทรงหรือมมวดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในการสืบสายบรรพบุรุษมมวดจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมทั้งหมดในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทั้งช่วงขณะที่ทำการอัญเชิญดวงวิญญาณต่างๆเข้ามมวดก็ยังคงมีสติหรือการเชิญดวงวิญญาณออกไปแล้วก็เป็นการเชิญดวงวิญญาณต่อมาเข้ามาตามขั้นตอนที่มมวดจะต้องเป็นคนกำกับและควบคุม
1: พิธีกรรมนี้เขาเรียกว่าพิธีกรรมโจรมมวดซึ่งการโจรมมวดนี้เป็นพิธีกรรมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดแล้วก็ไม่รู้อีกกี่รุ่นสืบทอดกันมาแบบช้านานมากเป็นพิธีกรรมในการสำหรับรักษาคนป่วยรักษาอาการของคนไม่สบายแล้วก็เป็นพิธีการที่หาสาเหตุว่ามีสาเหตุที่ผิดตรงไหนไหมอะไรไหมเพื่อมาทำให้แก้ไขเขาเรียกว่าเป็นพิธีการรักษาคนป่วยโดยการอาศัยทรงจิตวิญญาณอย่างเช่นครูบาอาจารย์ผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาเทวดาบางบทรับเลยอะไรพวกนี้ให้เขามาบอกว่าเป็นอะไรและรักษายังไงพิธีกรรมมมวดนี่มีอยู่2แบบ1พิธีกรรมที่เชิญวิญญาณมาทรงร่าง2ร่างทรงไม่ต้องเชิญก็ได้พิธีกรรมที่ใช้เชิญวิญญาณก็จะต้องจัดปรำพิธีจัดบายสีจัดข้าวตอกดอกไม้ของเส้นสำหรับรับรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณที่เขาส่งมาประทับร่างแต่พิธีกรรมที่ไม่ต้องใช้เชิญวิญญาณเข้าร่างเนี่ยแต่รักษาได้ก็คือ1การไปเป่าประพรมน้ำมนต์ให้แล้วก็การถอดถอนเอาไข่มากลิ้งอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องส่งก็ได้
0: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นพิธีกรรมต่างๆเหมือนจะถูกลดบทบาทลงไปแต่สิ่งที่ยังคงเห็นได้ชัดคือพิธีกรรมโจมมวดยังคงมีผู้สืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ดังเดิม
2: ค่ะในส่วนของผู้ที่ยังช่วยอนุรักษ์ช่วยสืบสานยังคงมีอยู่แต่ทีนี้ในส่วนของผู้ที่ไม่ยอมรับล่ะตรงนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่ามมดเองหรือคณะเองเนี่ยจะมีวิธีการปรับจูนรับไหมไม่รับไหมในเสียงในคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกวันนี้นะคะพิธีกรรมเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นมรดกนะคะอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่ควรจะดำรงรักษาให้คงอยู่เพราะว่าอนาคตต่อไปเราไม่ทราบแต่เราเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงซะพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะหรือพิธีกรรมบรรจงมดเองก็ยังคงอยู่เพราะว่าลูกหลานหรือแม้แต่ลายก่อนที่มีการจดบันทึกเอาไว้แล้วก็ยังคงปรากฏอย่างนี้ค่ะทีนี้ในอนาคตต่อไปในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันอย่างที่ตัวพิมพ์เองเนี่ยกำลังทำอยู่ก็คือในเรื่องของการศึกษานาฏกรรมในพิธีกรรมปัญโจรมมดจังหวัดสุรินทร์คือเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาจากมุมมองของมมดที่เป็นรูปแบบของพิธีกรรมนำมาสู่รูปแบบของการแสดงและนำมาขยายให้คนที่เรียนทางด้านศิลปะการแสดงโดยเฉพาะได้รู้ซึ้งว่าคำว่านาฏกรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่าเพียงการร่ายรำเท่านั้นที่มันเห็นอยู่ในพิธีกรรมปัญโจรมมดแต่ทุกอย่างที่ปรากฏที่ได้ตอบ

0: ไปว่าองค์ประกอบหลักๆของพิธีกรรมมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะองค์ประกอบทุกอย่างก็คือนาฏกรรมชิ้นใหญ
1: ่พิธีกรรมโจมมวดนอกจากจะเป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแล้วยังมีเรื่องของการใช้กุศโลบายเพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมให้เกิดการหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันแฝงอยู่ผ่านคำบอกเล่าของมมวดได้อีกด้วย
0: ทีนี้พิธีกรรมมันโจรมดนะคะมันเป็นการสร้างมันเป็นการหลอมรวมคนให้เป็นหนึ่งสังคมมันก็จะราบรื่นการสร้างระเบียบสร้างระเบียบยังไงสมมติว่าเราทำผิดมมดก็จะบอกว่าเราทำผิดอะไรถึงไม่สบายถ้าเราแก้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่เป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการบ่มเพาะการสอนยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะยากเหมือนกันนะคะที่มมดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในจุดที่ยึดมั่นแล้วก็มาอยู่ในจุดที่ใครๆก็หูมมดไม่ใช่ค่อยๆซึมซับค่อยๆรู้นะคะแล้วค่อยๆเข้าใจไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงแม้ขนาดว่าฉันอยากไปเป็นมมดฉันอยากมีอาชีพฉันอยากมีโอ๊ยฉันอยากมีศักดิ์เป็นมมดนะหรือมีบริวารไม่ต้องขอแค่คุณให้เกียรติซึ่งกันและกันมมดก็คืออาชีพหนึ่งนะคะทุกคนมีอาชีพของกันและกันไม่มีใครเลือกที่จะมาเป็นหมอทุกคนถ้าเป็นหมอทุกคนก็ไม่ต้องมีคนป่วยถูกไหมคะมมดเช่นกันเนี่ยค่ะมันถือว่าเป็นศิลป์แล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนี่ก็อยากฝากเยาวชนทุกๆคนนะคะให้เปิดกว้างให้ยอมรับหรือถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบก็ปล่อยทิ้งไป

ิธีกรรมโจมมวดจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังเป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเชื่อมโยงให้เห็นว่าอาการเจ็บป่วยที่เผชิญส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกต้องซึ่งชุดความเชื่อที่รับการสืบทอดมาเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อและศรัทธาส่งเสริมความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: พิธีกรรมโจมมวดจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็น

ภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันอาหารเป็นสะพายเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีม

0: จนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะสับน่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น. และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กรพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างภูพยาถึงฝั่งรับเป็นแรงร่วมของทีมชาติทั้งดีนานา

0: ทุกครั้งที่การเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจทำให้ความทรงจำของเราเลือนลางลงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนไทม์แมชชีนประจำตัวที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตณสถานที่และเรื่องราวที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ความรู้สึกและความทรงจำของเราจะชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: รูปนี้ก็คือเป็นรูปพี่สาวคนที่3แต่งงานตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอายุ8 9ขวบภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ที่ดังๆก็ภัตตาคารอยู่3ย่างซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงนามหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตเขาโตว่าที่สาทรซอย9นะ
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวันแทนที่จะไปกินอาหารสตาฟซึ่งโรงอาหารสตาฟของโรงแรมก็ดีอยู่แล้วที่เราอ่ะมันเป็นหัวติ๊กกี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เนี่ยมันจับมือน้องไปแล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแทนแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเขาถามว่ามีตังค์ไหมไปบอกว่ามีครับยื่นใบมามันเซ็นชื่อแม่ลงไป
0: ทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมานอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วเรายังเห็นเมืองที่อบอุ่นคุ้นเคยเมืองที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้ดีจนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำเอาคุณค่าของเมืองในแบบเดิมกลับคืนมา

0: การถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เราทำกันเกือบทุกวันเกือบทุกชั่วโมงนะครับเราถ่ายรูปในร้านอาหารร้านกาแฟถ่ายรูปกับเพื่อนเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายรูปกันเกือบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันน่าสนใจนะครับว่าทำไมการถ่ายรูปถึงสำคัญมากถึงขนาดนั้นวันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของภาพถ่ายโดยจะย้อนกลับไปในวันที่ชาวสยามเพิ่งรู้จักกับคำว่ากล้องถ่ายรูปครับในอดีตก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องถ่ายรูปนักบวชมิชชันนารีคณะราชทูตนักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพประกอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่3สังฆราชปาเลกัวชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระอธิการวัดคอนเซปชันแห่งนี้ก็ได้สั่งให้บาทหลวงลานอดีชาวฝรั่งเศสนำกล้องดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามครับ
1: ก่อนหน้ารัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีการเข้ามาของเครื่องมือที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสังฆราชปาเลกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการร่างอาณานิคมมันเป็นเครื่องมือของผู้เผยแพร่ศาสนาเรียกร้องความสนใจ

0: แม้ว่ากล้องและการถ่ายภาพจะเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นนำบางแหล่งข้อมูลบอกนะครับว่าเป็นเพราะชนชั้นนำมีความกลัวว่าจะมีคนเอาภาพถ่ายไปทำคุณไสจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4โลกก็ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สยามเป็นครั้งแรกครับ
1: รัชกาลที่4ท่านมีวัตถุประสงค์ท่านส่งบรรณาการไปยังฝรั่งเศสท่านส่งไปยังสหรัฐอเมริกาท่านส่งไปยังควีนวิกตอเรียพระรูปท่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะท่านคิดว่ามันอาจจะประกอบว่านี่คือตัวตนของสยามประเทศนะนี่คือฉันนี่คือพระมหากษัตริย์ของสยามท่านคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป
0: และในปี2408จอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ที่ถ่ายภาพด้วยเทคนิคฟิล์มกระจกก็ได้เดินทางเข้ามาในสยามและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่4รวมทั้งภาพพระราชพิธีสำคัญภาพสภาพบ้านเมืองและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในขณะนั้นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคที่เรากำลังต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมโดยแสดงความมีอารยะผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายครับ

0: เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างภาพถ่ายในยุคสมัยดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและในปี2560ภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราได้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็เอามาจัดแสดงภาพถ่ายเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็อัดภาพขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดแล้วมันเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพเนี่ยเขาขยายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนที่กำลังพายเรืออยู่ว่าเขามีสีหน้ายังไงซึ่งตรงนั้นอ่ะมันประมาณ160ปีมาแล้วซึ่งมันดูมหัศจรรย์สำหรับประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะอันนี้มันเป็นความพิเศษของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะหรือว่าหลักฐานที่เราเรียกว่าภาพถ่ายเลยนะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคนั้นนะแล้วมันก็เห็นชัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

จากชนการถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปในยุคต่อๆมาเราคงจำกันได้ดีนะครับถึงช่วงเวลาที่เราแต่งตัวหล่อๆไปถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปในชุดข้าราชการเต็มยศกันที่ร้านถ่ายรูปน่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านถ่ายภาพฉายาจิตรกรนะครับร้านนี้เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกนะครับ

0: วนี้มันเคยถ่ายหนังกันนะเลนคมมากเลยนะเนื้อเลยขึ้นแบบโอ้สวยเลย
1: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้วคือคุณยิ้มเป็นคนเปิดก่อตั้งร้านกับคุณย่านวลจันทร์สมัยก่อนจะมีนักการเมืองส.ส.แล้วก็ข้าราชการบุคคลธรรมดามาถ่ายรูปเยอะมากวันๆคือเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ต้องมีประมาณ6คนล้างฟิล์มอีก4คน
2: นี่ก็คือฟิล์มจริงใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ฟิล์มเป็นแผ่น
3: ๆฟิล์มขาวดำ
2: ครับ
3: ถ้ามุมมันอยู่ด้านนี้คือขึ้นเป็นหน้ามันได้มันลงครับมันลงล็อก
2: ครับเปิด
3: แล้วก็ปิด
2: ใส่ฟิล์มไว้แล้วไงต่อนะพ
3: ี่ใส่นี่เราจะถ่ายนะ
2: ครับ
3: เราต้องปิดหน้ากล้องก่อนนี่ฮะมันจะเป็นเนี่ย
2: อ๋อนี่เป็นตัวเปิดปิดหน้ากล้อง
3: ครับอันนี้ปิด
2: ชัตเตอร์
3: แล้วขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดตัวนี้ถ่ายตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะโฟกัสจะชัดกว่า
2: แล้วเห็นด้านหลังกับหัวเหมือนกัน
3: กับหัวเหมือนกัน
1: คือเราจะต้องล้างฟิล์มล้างฟิล์มออกมาแล้วเราต้องมีช่างแต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะก็จะมีการแต่งด้วยครูกันแม้กระทั่งรูปเล็ก1นิ้วก็ต้องแต่ง12ใบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า2โหลลูกค้าสั่ง2โหลก็ต้องแต่งทั้ง24รูปเลยค่ะท่านจอมพลป.ค่ะที่ท่านถ่ายไว้แล้วเราก็ขอไว้โชว์แล้วนั้นจะเป็นแต่งลักษณะเราถ่ายขาวดำแล้วมาลงสีอะค่ะที่เก่าสุดตอนนี้ค่ะ
2: รูปที่ถ่ายออกมาใหม่ๆเนี่ยก่อนแต่งมันเป็นยังไงครับ
3: เป็นฟิล์มเนี่ยเขาจะแต่งที่ฟิล์มก่อนนะ
2: เขาแต่งที่ฟิล์มมาก่อนแล้วทีนึง
3: ฟิล์มพวกจุดดำๆพวกนี้อย่างแผลเป็นเขาก็มีนะตรงนี้
2: อ๋อบัวขาวแผลเป็นใช
3: ่ไ
2: หมแตก
3: แตกนี่ก็แตก
2: คร
3: ับแล้วก็มันลบให้เขาลบเราก็แต่งไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
2: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับว่าจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
3: เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปไหมเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอ่ะอย่างสายปลายสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่เรารู้หมดว่าตำแหน่งเรียนติดตรงไหนตรงไหนต้องรู
2: ้แล้วพี่รู้ได้ยังไง
3: ก็ประสบการณ์คือเราถ่ายตลอดนี้ส่วนมากลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกนานแต่งตัวทีแทบไม่รู้เรื่องเลย
2: โอ้คือเราต้องช่วย
3: เราต้องเป๊ะกับเขาต้องเป๊ะต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็จบเลย
1: คือทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปแล้วรับออกไปเขาจะได้รับความภูมิใจที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอะค่ะรูปถ่ายบางครั้งการที่เราจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกมันก็ควรจะสวยงามหรือว่าเก็บไปแล้วพอเรากลับมาดูความทรงจำเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราถ่ายรูปเรายังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีไปแล้วรูปก็ยังคงทนรักษาว่ามันไม่จืดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสำคัญด้วย
4: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเขียวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบถือกันจน ดอกไม้ล้าไปแล้ว
5: คือความทรงจำพอเขาเรียกว่าในช่วง10ปีหลังเราทำงานหนักมากการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรามันน้อยมากๆกลับมาเพื่อแค่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะแล้วเราใช้คำว่าไงหนูมักได้กลิ่นแม
4: ่
5: คือเราเองจะรู้สึกว่าสถานที่ทุกสถานที่มันมีกลิ่นของมันน่ะเป็นกลิ่นที่ทุกคนแบบเฉพาะตัวน่าจะรู้นะเราจะรู้สึกตรงนี้คือกลิ่นสาทรนี่คือกลิ่นที่บ้านเนี้ย
4: รูปนี้จำได้ว่าพ่อก็เกณฑ์พวกเราไปถ่ายรูปกันเพื่อที่จะส่งไปให้ทางพี่สาวกับย่าที่เมืองจีนว่าพวกเราอยู่ทางนี้มีสมาชิกกี่คน ก็ไล่จากพี่สาวคนที่2 3แล้วก็พี่ชายอีก3คนแล้วพี่ก็เป็นคนสุดท้องส่งกลับไปให้ย่าค่ะ
6: เห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวว่ามีความสุขอ่ะต้องขอบคุณเขาที่ขอบคุณ2คนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่ จริง
4: ๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมาทำให้มีความสุขเวลาเครียดๆหรืออะไรมานั่งดูภาพนี้แล้วเอ้ยชื่นใจค่ะ
7: ก่อนที่พ่อแม่จะจูงมือเราเนี่ยไปแต่งตัวหรือว่าไปจัดภาพถ่ายอะไรตรงนั้นทุกครอบครัวเมื่อก่อนมีหมดอ่ะนะแล้วก็เราจะจดจำได้ในช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งที่เรื่องอื่นๆเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็จำได้ว่าเราไปที่ร้านไหนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเราต้องอะไรต่ออะไรนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความทรงจำระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำใหสังคมชุมชนเนี่ยมันมีร่องรอยของความทรงจำเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะอธิบายมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับทุกท่านนะมันเหมือนกับพระราชวงศ์พระมหากษัตริย์พระวงศานุวงศ์ที่ผ่านมานะที่เราเห็นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งนั้นแหละงั้นเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะแล้วมันก็สามารถส่งสืบทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งเนี่ยได้เข้าใจได้สัมผัส

0: ผมมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อพบกับเชิดวุฒิสกลยาช่างภาพหนุ่มที่ชอบเดินทางซอกซอนไปในเมืองเพื่อบันทึกภาพชีวิตผู้คนธรรมดาธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามศิลปะของการถ่ายรูปในแนวนี้แล้วเบื้องหลังภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: ผมสนใจชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงอะไรทั้งรวยทั้งจนทุกชนชั้นวรรณะมันเป็นเสน่ห์ทำให้ผมต้องอยากที่จะเดินบันทึกภาพจนมาถึงวันนี้งานสนามหลวงนี่เป็นงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างนะแต่สำหรับผมมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นเสน่ห์คนในพื้นที่ว่างอ่ะผมเดินทางผ่านตั้งแต่ยังวัยรุ่นเนี่ยคนมานั่งมานอนแล้วก็มีคนมาขายของช่วงผมนี่มันหลังจากที่เขาไล่ร้านขายหนังสือกับร้านขายเหรียญสะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นร้านโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันทำให้เราเห็นแบบการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตผู้คนในยุคเอาอย่างน้อยก็เป็นยุคผมอะภายในแบบ 20-30 ปีอะจนถึงตอนนี้ผมได้เห็นข้อแตกต่างกลับไปที่ครั้งแรกที่มาถ่ายอะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยผมออกมาเดินถ่ายนี่ก็คือก็แค่สนใจชีวิตหัวลำโพงก็เหมือนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งผมยินดีเลยถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแค่รูปหนึ่งที่แบบแค่บันทึกไว้ช่วงเวลาหนึ่งหัวลำโพงแต่ไม่อยากให้รูปของผมอ่ะเป็นตัวยืนยันว่าโอ้ตอนนี้รูปผมมีค่าแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีหัวลำโพงอยู่ต่อไปจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยไปทำลายชีวิตของผู้คนอ่ะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงอ่ะความหมายของผมเหมือนสนามหลวงเลยถ้าจะคิดจะทำพิพิธภัณฑ์ที่ดีสุดคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมุนเวียนเหมือนเดิมคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
0: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมเป็นยังไงครับ
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาหน่อยจนเนี่ยวัยกลางคนละรู้เลยเวลาคนเดินเมืองหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปศึกษาจากภาพอดีตทั้งนั้นเลยเพราะว่าภาพพวกนี้มันเทคบันทึกอ่ะมันยังไม่พอมันมีภาพถ่ายยืนยันนะ
2: เราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่เราไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในประเทศอย่างเราอ่ะนะซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแล้วในสภาพที่มันอยู่กับบริบทของเขาในปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปจะต้องมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมาเห็นสิ่งที่คุณเก็บสิ่งเหล่านี้เรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำงานหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรมากแต่ว่าไม่มีประโยชน์มหาศาลมาก
3: หลายคนที่ได้เห็นภาพถ่ายในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงทําแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทําให้เราเห็นบริบทของเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนทําให้เราได้เรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์และมองอนาคตอย่างรอบคอบดังนั้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าเราจะพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และอยู่ได้ดีจริงๆคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาพถ่ายเหล่านี้ก็ได้ครับ

ยเนี่ยเราอธิบายอย่างไรมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงวินาทีที่พิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันภาพเดียวอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากนะคะ

แต่บริบทมันน้อยนั้นอ่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรากดได้ทุกที่เราสร้างภาพที่มันให้สวยยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่จีรังเพราะว่า1ไม่มีบริบท2เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะเก็บรักษาตรงนั้นไว้เพราะนั้นภาพกับเรื่องราวเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีการอธิบายมีอะไรต่ออะไรภาพกับบริบทต่างหากที่มันมีความหมายที่มันจะสามารถสื่อต่อหรือว่ามันจะอธิบายเรื่องราวของบ้านเมืองเราได้ในอนาคตต่อไปอ่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทราชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing.

0: yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: กับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้

ุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้น
1: ในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
0: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นอากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความมีอำนาจ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายาทขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
0: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังฆาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝาพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
1: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1จับความตั้งแต่หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่ม1เล่ม2เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปีจนถึงพระพศยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤาษีชุดที่2คือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายณ์10ปางหรือนารายณ์20ปางตามชื่อบนปกและสันหนังสือสมุดไทยดำหลายๆเล่มนอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียรติ์หรือรามเกียรติ์หรือพระนารายณ์อวตาร10ชาติก็

อวตารทั้ง10ปางของพระนารายณ์นั้นได้มีการนำมาเขียนภาพลายเส้นหรดานคือเส้นสีเหลืองที่ได้จากแร่หรดานผสมกับกาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดาเคราะห์

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าพืชแยกออกได้เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
2: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมาก

เช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันน่ะก็ตอนนี้เราตามความสวยงามของยุคกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าจะพาไปดูสถาปัตยกรรมที่สุดจะยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยไงอย่าบอกนะว่าเสาชิงช้าไม่ใช่เสาชิงช้าเราเห็นบ่อยแล้วแต่ที่จะพาไปวันนี้ก็คือโลหะปราสาทณวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกและก็แห่งเดียวในประเทศไทยที่สวยงามมากๆเลยรู้เปล่าโอ้โหแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะอยากดูใช่ไหม
2: อยาก
1: งั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะ
2: ไป
1: งั้นไปเลยป่ะ
2: ไป
1: และนี่ก็คือวัดราชนัดดารามวรวิหารแล้วอยู่ไหนอะโลหะปราสาทอะเจนเย็นก่อนเราจะเข้าไปชมเนี่ยเราต้องรอผู้เชี่ยวชาญอย่างตาลองแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวขอโทรหาตาลองแป๊บนึงนะ
2: ได้ได
1: ้ฮัลโหลครับตาลองสวัสดีครับตอนนี้ผมถึงวัดแล้วครับอ๋อฝั่งตรงข้ามวัดเหรอครับได้ครับตาลองงั้นเดี๋ยวผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
2: อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ตรงนู้น
2: อ๋องั้นไปไปรับตาลองงั้นไป
3: นี่และนี่คือโลหะปราสาทไปดูกันไปดูกันโลหะปราสาทเนี่ยนะเป็นปราสาทแห่งแรกที่

0: สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่พอสร้างเสร็จแล้วก็เป็นเพียงปราสาทโกรนเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมาแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ในปีพ.ศ. 2506โลหะปราสาทถึงได้เสร็จสมบูรณ
1: ์โอ้โหถือว่าใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องแล้วเอเจเพราะว่าโลหะปราสาทเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่วิจิตรและก็สวยงามแถมยังคงรูปแบบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เอาไว้ก็เลยใช้เวลาสร้างนานกว่าปกติซะหน่อยต่อมาในปี2539จึงได้มีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นโลหะปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้แหละ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยผมชอบมากๆเลยครับสวยงามมากเลยครับ
0: โลหะปราสาทเนี่ยมียอดทั้งหมดถึง37ยอดเลยนะ
1: 37ยอดเลย
0: ใช่ซึ่งหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือธรรมที่เกื้อกูลการตรัสรู้ภายในโลหะปราสาทเนี่ยเป็นช่องกรวงจากฐานตลอดยอดแกนกลางหลักเนี่ยเป็นซุ้มต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเลยโดยเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนถึง67ขั้นนะ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยตาลองข้อมูลนี่แน่นปึ๊กเลยครับ
0: อ้าวแน่นอนอยู่แล้วลูกถ้าเป็นเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ไม่มีพลาดอยู่แล้วอ๋อนี่แล้วอีกอย่างที่นี่คือโลหะปราสาทที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของโลกด้วยนะ
1: และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของโลหะปราสาทสุดยอดสถาปัตยกรรมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอยู่คู่กรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมและใครที่ยังไม่เคยมานะครับแนะนำเลยนะครับต้องหาเวลามาให้ได้สักครั้งนึงนะครับณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับจะได้เห็นกับความยิ่งใหญ่และความสวยงามนะครับและประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง100ปีเลยนะครับเนี่ยและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey วันนี้ผม AJ และผม JJ ครับและก็ตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูและน้องชีต้านะครับพวกเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ครูต้นคูนะครับจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค้นหาความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกๆนะครับของชนชาติไทยกันครับ
1: น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะครูหนูอยากไปเที่ยวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันก่อนครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเราแบ่งได้ง่ายๆออกเป็น2ยุคครับนั่นก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ครับ
1: แล้วแต่ละยุคมันต่างกันยังไงหรอคะ
0: ต่างกันอย่างมากเลยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่เท่ากันจึงทำให้ที่ต่างๆบนโลกใบนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันครับอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ครับโดยเราพบจารึกหลักหนึ่งนะครับเป็นจารึกที่จารึกด้วยอักษรปัลละวะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกำหนดอายุไว้ราวพุทธศักราช1180ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอักษรที่มีความเก่าแก่ที่สุดที่เราพบในดินแดนประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12นั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอาณาจักรเป็นของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าชนชาติไทยนั้นยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆและโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นน่าจะก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศักราช1792โดยมีกษัตริย์พระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรทางภาคกลางตอนบนที่สถาปนาขึ้นในลุ่มแม่น้ำยมครับก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของขอมมาก่อนครับต่อมาผู้นำชาวไทยสามารถกำจัดอิทธิพลของขอมออกไปได้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแรกๆของชนชาติไทยครับในช่วงต้นนะครับอาณาจักรสุโขทัยมีขนาดเล็กครับจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนใกล้ชิดกันกษัตริย์ในช่วงต้นของสุโขทัยจึงมีสถานะเป็นพ่อปกครองลูกครับและในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ทรงนำเอาแนวคิดธรรมราชาขึ้นมาโดดเด่นแทนที่พ่อปกครองลูกครับจึงทำให้พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนจากคำว่าพ่อขุนไปเป็นคำว่าพระมหาธรรมราชาครับเช่นพระมหาธรรมราชาที่1มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพญาลิไทยครับในสมัยสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสมัยหนึ่งครับที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสุโขทัยตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางบกจึงมีหลายครั้งหลายหนเลยครับที่พ่อค้าทั้งหลายจะต้องมารวมตัวกันราชสำนักของสุโขทัยนะครับมีนโยบายในการไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปมาครับจึงทำให้พ่อค้านิยมนำสินค้าเข้ามาค้าขายกันในสุโขทัยสุโขทัยในสมัยนั้นมีตลาดที่พ่อค้ามารวมตัวกันเพื่อค้าขายสินค้าเรียกว่าตลาดประสานครับหลายคนจะเข้าใจว่าอาณาจักรต่างๆที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นล้วนตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นข้อยกเว้นครับเนื่องจากสุโขทัยนั้นมีภูมิสถานหรือทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครับดินบริเวณเชิงเขาเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ครับดังนั้นพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยจึงต้องมีการขุดบ่อน้ำที่เรียกว่าตระพังและมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กที่เรียกว่าสรีดพงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านชลประทานในการเพาะปลูกให้กับราษฎรในสมัยสุโขทัยครับสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียงหลายอาณาจักรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนอย่างอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรพะเยารวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างเช่นอาณาจักรจีนครับรวมถึงมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอญด้วยนะครับในฐานะที่เป็นเมืองท่าออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกครับและทางภาคใต้นะครับสุโขทัยยังมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองท่าอีกด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าอาณาจักรสุโขทัยรับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงจากเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันจากเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าหลังจากฟังข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยแล้วอยากจะไปเที่ยวชมรอบๆหรือยังครับ
1: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับวันนี้คุณครูมีพี่นกครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองโบราณนะครับจะมาแนะนำข้อมูลสำคัญของเมืองโบราณแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่สำคัญในเมืองโบราณนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นก
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูต้นคูนนะคะแล้วก็น้องชีต้าค่ะก่อนอื่นนะคะพี่นกขอแนะนำนะคะคู่มือเที่ยวชมเมืองโบราณก่อนเลยเพราะว่าเมืองโบราณของเราค่ะมีลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยน้องชีต้าอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงชึ๊บค่ะนี่คือแผนที่ของเมืองโบราณนะคะซึ่งสร้างขึ้นลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด800ไร่ด้วยกันนะคะท่านผู้สร้างเมืองโบราณชื่อว่าคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2506ค่ะและก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองโบราณนั้นนะคะคุณเล็กวิริยพันธ์พร้อมกับครอบครัวของท่านค่ะได้เดินทางออกสำรวจประเทศไทยเป็นระยะเวลา10ปีนะคะไปศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำวัตถุทางชาติพันธุ์ค่ะมาสร้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สุโขทัยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นกลางตอนบนนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือเนินปราสาทสุโขทัยถัดไปด้านนู้นนะคะเป็นศาลาร้องทุกข์สุโขทัยแล้วก็ส่วนด้านหน้าของเรามีวิหารหลวงวัดมหาธาตุและพระมหาธาตุเจดีย์นอกจากนี้ยังมีพระสี่อิริยาบถซึ่งเป็นลักษณะศิลปะที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงสุโขทัยและวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกอีกด้วยค่ะ
0: วันนี้เราได้รับข้อมูลดีๆจากพี่นกมากเลยนะครับยังไงผมจะขออนุญาตพาน้องชีต้าแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวชมต่อนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่นกมากนะครับขอบคุณมากครับ

0: ชีต้าครับแม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยทุกวันนี้แต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่นั้นนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีเมืองบริวารที่สำคัญอีกหลายเมืองเลยครับเช่นเมืองศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทั้งตอนเหนือของสุโขทัยครับทุกวันนี้เมืองศรีสัชนาลัยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็ยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานที่งดงามแล้วเราก็สามารถไปปั่นจักรยานเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมโบราณสถานกันเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปชมกันได้ในรายการปั่นรักพิทักษ์โลกไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งความทรงจำของคนไทยเราทำให้ทั้งยุ้ยและณติงอยากจะออกไปท่องไทยในวันนี้ค่ะ

ประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรเดิมมีชื่อว่าเมืองเฉลียงแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นศรีสัชนาลัยต่อมากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งก็คือกรุงสุโขทัยนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ที่นี่ยังคงเหลือแหล่งประวัติศาสตร์เอาไว้ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ

0: ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด215แห่งสำรวจค้นพบแล้ว204แห่งซึ่งในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งนี้ได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนั่นเองค่ะและในวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปรัชญารุ่งแสงทองนักโบราณคดีของอุทยานศรีสัชนาลัยมาเป็นเจ้าบ้านที่ใจดีให้ข้อมูลที่นี่กับพวกเรากันค่ะตอนนี้ยุ้ยกับณติงค่ะเราอยู่ที่วัดช้างล้อมนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
1: ใช่เขาว่ากันว่าวัดนี้มีความสำคัญในสมัยสุโขทัยมาก
0: ใช่แล้วค่ะแต่ณติงคะวันนี้ค่ะไหนๆเรามาเยือนถึงที่เขาทั้งทียุ้ยนัดเจ้าบ้านที่น่ารักไว้ค่ะเขาจะพาเรานะคะไปแนะนำแล้วก็ทำให้เรารู้จักกับวัดช้างล้อมมากขึ้นด้วย
1: ท่านนี้หรือเปล่า
0: โอ้โหใช่เลยค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับโอ้แหม
0: เดี๋ยวเชิญด้านนี
1: ้แนะนำตัวนิดนึงครับ
2: ครับผมชื่อปรัชญารุ่งแสงทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
1: มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ครับชื่อเบนซ์ครับ
1: ครับที่เรายืนอยู่ข้างหลังเนี่ย
2: ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าของวัดช้างล้อมนะครับด้านหลังเราคือวัดช้างล้อมซึ่งเป็นวัดโบราณสถานหลักกลางเมืองศรีสัชนาลัยครับ

ที่แรกเราจะเริ่มกันที่วัดช้างล้อมค่ะวัดช้างล้อมนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยจุดเด่นของที่นี่คือจะมีช้างปูนปั้นเรียงรายรอบเจดีย์เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะตรงบริเวณมุมจะเป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าดูแล้วสวยงามอลังการมากๆค่ะซึ่งช้างที่วัดช้างล้อมนี้มีลักษณะที่เด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆด้วยนั่นก็คือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังอย่างชัดเจนและมีขนาดใหญ่กว่าช้างจริงๆและด้านหน้ามีพุ่มรูปดอกบัวปูนประดับไว้อีกด้วยค่ะ

าที่ต่อไปกับวัดเจดีย์7แถวตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดช้างล้อมเลยค่ะมีเจดีย์หลายแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์รายล้อมรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆจำนวน33องค์

0: ันนี้คืออ
1: ันนี้คือวัดเจดีย์7แถว
0: ก็คือเจดีย์นับตามเจดีย
1: ์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกอีกเหมือนกันนะครับว่าเจดีย
0: ์
1: ชื่อเดิมเราไม่สามารถทราบได้แต่ว่าเขาเห็นเจดีย์ลายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเจดีย์7แถว
0: แล้วทำไมไม่เรียกเจดีย์ล
1: ายเจดีย์ลายเป็นชื่อเรียกเจดีย์เล็กๆที่ไม่ใช่เจดีย์ประธานนะครับของวัดแต่จริงๆแล้วมีหมด9แถวก็คือมี33องค์ตอนที่เขามาเจอเนี่ยเป็นป่าทึบแล้วเขาก็เจอเยอะเขาก็
0: เจอเจ็ดแถว
1: ใช่ครับ
2: นับนี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนับรวมทั้งหมดนะครับ
0: นี่ถ้าเดาไม่ผิดนี่คือหน้าวัด
3: ใช่ครับหน้าวัดอยู่ด้านเดียวกันวัดหลักๆของเมืองเนี่ย
0: จะหันหน้าไปทางนั้นหมด
3: เดียวกันหมด
0: ใช่ไหมหันหน้าทางนั้นหมด
3: หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้วัดนั่นเป็นประตูหน้าสุดของเมือง
2: จริงๆแล้ววัดนี่ใหญ่กว่าวัดที่ช้างร้องอีกนะ
1: ตรงนี้คือสภาพเดิมของเขาเลยคือไม่มีส่วนไหนที่เอียงที่กำลังจะล้มก็คืออยู่ของเดิมอย่างนั้น

0: จากนี้เดี๋ยวจะพายึดกับณติงไปที่ไหนต่อคะ
1: เราจะไปดูวัดสำคัญอีกแห่งที่เป็นไฮไลท์ของเมืองศรีสัชนาลัยก็คือวัดนางพญา
2: โอ้โห
0: โอ้โหณติงโอ้โหเลย
3: แม่แต่ละวัดเนี่ยนะนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเล่ายังมีอะไรที่น่าสนใจที่ร้องโอ้โหเนี่ยเป็นอย่าง
0: น
3: ี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลย
4: ชิตาครับน้องๆทางบ้านครับเห็นไหมครับว่าที่ศรีสัชนาลัยนั้นนะครับมีวัดวาอารามมากมายซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวชมที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยวัดช้างล้อมก็จะอยู่ติดกับวัดเจดีย์7แถวถัดไปเป็นวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นวัดนางพญาครับเรียกได้ว่าวัดทุกวัดนะครับอยู่ติดกันหมดเลยนะครับจะมีเพียงแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเท่านั้นที่ตั้งอยู่ห่างกันออกไปหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามของวัดนางพญาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงกันครับ

0: นี้ชื่อวัดนางพญาเพราะว่าเชื่อว่าเป็นวัดที่มเหสีของพระร่วงซึ่งเป็นธิดาพระเจ้ากรุงจีนก
1: ็
0: คือชื่อว่าพระนางพระสุทธิวีเป็นผู้สร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขุดพบพระนางพญาน
2: ี่คือกำแพง
0: อันนี้คือผนัง
2: กำแพงของวิหาร
0: ครับ
2: แล้วก็จะมีลายโอลายนี่ลายกนกลายอะไรเนี่ยเหมือนปัจจุบันเลยแต่นี่คือลายในอดีตใช่ไหมครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าลายปูนปั้น
0: ลายปูนปั้นดั้งเดิมคือดูจากเจดีย์และตัววิหารเนี่ยจะไม่เหมือนกับ2วัดที่ผ่านมาคือวัดเนี้ยจากรูปแบบของเจดีย์และวิหารเนี่ยเป็นงานช่างในสมัยยุทธยาตอนต้นแล้ว
2: ใช่ครับจริงๆอะไรอย่าบอกมัน
0: จะมีทรงกลมที่มีการเจาะช่องประตูทางเข้าทั้ง4ด้านมีการเจาะทําอะไรทั้งขึ้นแล้วก็วิหารจะเป็นไม่ใช่วิหารโถงละเป็นวิหารที่มีขนาด
2: อันนี้คือปูนปั้นเอามาแปะหรือแกะสลักในนี
0: ้ปูนปั้นมาแปะครับตัวนี้ลายปูนปั้นตรงนี้คือเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นปูนปั้นตั้งแต่อายุสมัยยุทธยาตอนต้น
1: โอ้ค่ะ
0: คือลวดลายที่นํามาประดิษฐ์ลอยตรงนี้เนี่ยประกอบขึ้นด้วยลายหลายชนิดหลักๆก็คือให้ลองสังเกตลายที่ลายรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1: ค่ะ
0: ผมช่องกระจกพวกนี้ครับลายตรงนี้เป็นลายที่ประกอบจากลวดลายที่เป็นศิลปกรรมจีนที่เรียกว่าลายยู่อีลายนี้เป็นลายมงคลของจีนที่ดัดแปลงมาจากดอกของเห็นจือที่ให้ความหมายว่าให้สมความปรารถนา
1: ค่ะ
0: นะครับช่างของเราก็ในช่วงนั้นเนี่ยศิลปกรรมจีนเข้ามาแล้วก็นำลายตรงนี้

0: กันกลายเป็นกรอบช่องสี่ลูกสี่เหลี่ยมขนมตระกูลซึ่งตรงนี้ก็จะ
1: เป็นแปะนะ
0: ใช่และตรงนี้ก็จะเป็นแม่ลายที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือการไม่ให้คนเข้าไปแก่เพิ่ม
0: ใช่ก็คือลายตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลายของแท้ดั้งเดิมไม่ได้มีการเขียนใหม่ปั้นใหม่เข้าไปทดแทน

0: ปั้นนะครับลวดลายปูนปั้นวนังพญานะครับจะเป็นลวดลายที่ชาวศรีสัชนาลัยเนี่ยนำไปประยุกต์เป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นเครื่องใช้เครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณนะครับ
1: อ๋อก็คือในเรื่องของเครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณเนี่ยลวดลายก็นำมาจาก
2: เรียนแบบตั
1: ว
2: ปูน
1: ปั้นแล้วมาจากวนังพญาเอง
2: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นหลายที่แล้วล่ะว่าอย่างพวกเครื่องเงินพวกเครื่องเขินพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายพวกนี้

และสุดท้ายนะครับกับวัดพระปรางหรือชื่อเต็มๆนะครับเราเรียกกันว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดนี้นะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยห่างออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารมีโบราณสถานที่สำคัญอย่างเช่นปรางพระประธานที่สร้างขึ้นมาจากศิลาแรงฉาบกับปูนภายในนะครับมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมไปถึงด้านขวานะครับก็ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาที่สวยงามอีกด้วยนะครับวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองเฉลียงด้วยนะครับปรากฏหลักฐานแน่ชัดในศิลาจารึกหลักที่1และในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสว่างคบุรีแล้วก็ได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุที่เมืองเฉลียงนี้ด้วยแล้วก็วัดเนี้ยก็ยังเป็นที่สงน้ำมูรธาภิเษกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณกา

ีต้าครับสถานที่นี้นะครับก็คือสถานที่ที่เมืองโบราณเนี่ยได้ถ่ายแบบมาจากวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครับวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักประวัติศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังครับดังนั้นวัดมหาธาตุในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเรานะครับก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษานั่นเองครับและวัดมหาธาตุนี้นะครับมีความสำคัญก็คือว่ามีเจดีย์ประธานนะครับเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินหรือเจดีย์ดอกบัวตูมถือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยครับชีต้าครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับเขามีความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถครับนั่นก็คือการปั้นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนครับซึ่งความนิยมนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะในสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีในเมืองบริวารด้วยเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็มีวัดพระ4อิริยาบถซึ่งมีพระ4อิริยาบถประดิษฐานอยู่เช่นกันและความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถนะครับก็ยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยอยุธยาด้วยครับเพราะว่าในเขตวัดพระศรีสันเพชรที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็มีวิหารพระ4อิริยาบถอยู่เช่นกันครับ

และตรงนี้นะครับนั่นก็คือศาลาร้องทุกข์นั่นเองครับซึ่งที่เมืองโบราณนะครับสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับในสมัยสุโขทัยนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบพ่อปกครองลูกครับพ่อปกครองลูกนะครับนั่นก็คือพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อและประชาชนเปรียบเสมือนลูกครับถามว่าทำไมในสมัยสุโขทัยถึงใช้วิธีการปกครองแบบนี้ไ

นั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยสุโขทัยนั้นบ้านเมืองมีขนาดเล็กพระมหากษัตริย์กับประชาชนจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้เป็นพิเศษครับไม่เหมือนกับในสมัยอยุธยาที่บ้านเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีน้อยลงนั่นเองครับด้วยความที่ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะใกล้ชิดกันมากนะครับดังนั้นหากว่าประชาชน

0: ป็นยังไงบ้างครับชีต้าเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆวันนี้เหนื่อยไหมครับ
1: ยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ
0: เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถค้นคว้าต่อไปได้ไม่มีวันจบเลยครับ
1: ใช่ค่ะชีต้าเริ่มชักสนใจประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะ
0: ครับชีต้าและถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวตามโบราณสถานแห่งต่างๆนะครับเราอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาแล้วก็สงวนรักษาเอาไว้เพื่อให้โบราณสถานเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ไปอีกนานๆครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปดูอะไรที่น่าสนใจสนุกขนาดไหนน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเอ้
2: างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้หิวเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียก

0: ึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้ต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนอง

0: องจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกล
1: ียด
2: จริ
1: ง
2: จริง
1: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
3: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษ ทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็น

0: เช่นเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไหวความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนนาทีวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกตรึงใจในนาครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงศ์เจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเสาแปลว่าลึกจากนั้นจึงกลอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกค้านกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2ที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวน บริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุง

0: ก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยาท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ล้นเกล้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีนึงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่78ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

นิทรรศประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

แม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางมังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเซาเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเซาความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาทนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10ขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี้ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆนั่งอยู่ในบ้านก็เงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งฮกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าฮกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งฮกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเน่ยยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานฐานอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสัปปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเช็คก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะเพราะพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งในยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮกยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปักทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายคารทุละฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉ่เซ็งเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็

อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน

0: แต่ต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอยู่ยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพลังไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดียวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าเราเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรอาโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยไม่จะมีสระอาซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีฮิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเซียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
3: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่ง คนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปะวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรื่องรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
2: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลานพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
2: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน
1: ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
3: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
4: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
3: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่

0: ตื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อสุดท้ายเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่าย

0: ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึก

0: เรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเขามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์

0: ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามว่าพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากมีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์เขาค่อยปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามัน

0: จะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่กว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
2: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนหนึ่งอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้น
3: ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: ใช่จะคือเอง
5: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ที่มันต้องน่าจะหวานนะ
5: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
5: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบีก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
5: มันไม่เปรี้ยวใช่ไหมคุณกิ่งเอา
4: เสี้ยว
5: นายกินมะเขือเทศใช่คุณกิ่งเอานี่มาเลย
4: แล้วก็อีกอันนึงก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
5: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
6: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบ

0: ติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
1: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
2: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
1: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
3: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
1: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
4: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
5: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกัน

0: อย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพลางกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพลางกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2

ระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผ่าพล่างกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตาลีลาในบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพัตราพรไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านหน้าตัดสินไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจากกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแมคอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวใ

เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัตปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงกาชาดไทยช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดผ้าลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ทรงฟังการเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วม

มือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถน้ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพพานได้8วันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีเมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่

และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี 2570

1971ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land and House และบริษัท Land and House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท Pro Connect Logistics จำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK Group จำกัดโรงแรมบ่อทองบุรี Homestay and Resort จังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจทางการเงินและแอนด์เฮาส์กลุ่มธุรกิจท
ลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษณ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช
ช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: อ๋อกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่มั้ยเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดไปจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
1: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ไหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับได้ไหม
2: จับข้างมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเขียวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวแต่เปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลล์เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังข้างหลัง

0: ยได้เลย
1: อุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงอ้าวอีกแล้วทำปูนเราอีกแล้วไม่นะอย่านะพี่ช่างพาช่วยหนูก่อนไม่ไม่ไม่
2: จับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
1: พี่โอ้
2: ป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยมากพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
2: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้ดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะถ้าพี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้ทิพย์สดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินอะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะ

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะมันก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูก้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: กหนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามก็จะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเนาะ

นะคะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหลนปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหลนต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันมันหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากอันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็หนูเหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่

0: นุ่มแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอ๋ด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: ตไหมหวังจะเอาดีทางนี้ไหมล่ะ
1: เข้ามาประเทศไทยได้ยังไงและเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องนี้กันค่ะ
2: เรื่องแรกที่ได้ดูน่าจะเป็นแฟนฉันนะคะเป็นแบบแบวๆน่ารักน่ารักดีอะ
3: กระโปรงบางขาสั้น
4: สุริโยไทย
5: บุพผาราตรีภาคหนึ่ง
6: เรื่องแม่นาค
7: เรื่องซีซันเชงอะค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
8: หนังผีครับหนังผีฉลุยครับในโรง
7: แล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะเจอใครที่จะช่วยคลายสงวนให้กับเราได้บ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมิ้นว่ามิ้นเจอแล้วล่ะค่ะคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายสงวนเรื่องภาพยนตร์ไทยแต่ไม่รู้พี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าไปหาพี่เขากันเลยค่ะขอโทษนะคะ
9: สว
7: ั
9: สด
7: ี
9: ค
7: ่
9: ะ
7: ใช่พี่พึ่งหรือเปล่าคะ
9: ใช่ค่ะ
7: เจอแล้วพี่พึ่งคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมิ้นมาถึงที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเพราะว่ามีเรื่องฉงนมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไม่รู้ว่าพี่พึ่งพอจะคลายฉงนเล่าเรื่องที่มาที่ไปได้ไหมคะ
9: มิ้นมาที่นี่ถูกที่แล้วค่ะที่นี่จะคลายฉงนได้นะคะเรามีเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็กระบวนการผลิตภาพยนตร์ด้วยด้านนี้เลย

0: ยนะคะนี่จะเป็นนิทรรศการภาพยนตร์ในไทยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคือมิ้นอยากรู้ว่าที่มาของภาพยนตร์ไทยเนี่ยค่ะเป็นมายังไง
0: สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกภาพยนตร์ว่าหนังก็คือมันพัฒนามาจากการใช้หนังสัตว์เนี่ยทำเป็นตัวละครต่างๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกัน
1: อ๋อมันคือเมืองนอกเขาก็เป็นหนัง
0: ใช้หนังเหมือนกันใช่จนมาเรามีการฉายภาพยนตร์เนี่ย อย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยบัญญัติคำขึ้นคำหนึ่งเกิดขึ้นมาใช้คำว่าภาพยนตร์นะคะที่มาของรากศัพท์ของคำนี้ค่ะมันมาจากกรเดิมนะคะเราใช้มาอ้างอิงนะคะเป็นของ
1: คุณช่างคุณแผน
0: พูดถึงตอนนึงเขียนว่าผูกพยนตร์นะคะผูกพยนตร์ผูกพยนตร์นะคะเราก็เลยไปหาคำนี้มาว่าผูกพยนตร์หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงปลุกเสกให้มีชีวิตนะคะให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตเขาก็เลยใช้คำนี้เป็นคำว่าภาพยนตร์แทนนะคะภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะตั้งแต่มีเครื่องคีโนโตสโคปอะค่ะก็คือเราสามารถชมภาพยนตร์ได้นะคะแต่ว่าต้องชมคนเดียวนะคะชม
1: คนเด
0: ีย
1: ว
0: ด
1: ูได้คนเดียว
0: ดูได้คนเดียวคือเป็น
1: คือมองลงแบบนี้เหรอคะ
0: ใช่แล้วก็สองชมภาพยนตร์
1: แล้วก็หมุนดูเองอย่างนี้หมุนย้อนกลับเองก็ได้
0: ไม่ได้ต้องต้องไปอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ต้องไปอย่างเดียว
0: ใช่เป็นฟันเฟืองนะคะเขาเข้าใจว่าการชมภาพยนตร์แบบนี้จะเรียกสตางค์คนดูได้เพราะว่าคนอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีเนื้อหายังไงนะคะ
1: ดูลึกลับด
0: ีทีนี้ต่อมาค่ะก็มีอีกเครื่องนึงถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเรียกว่าซินีมาโตกราฟเขานี้ฉายขึ้นจอใหญ่นะคะเราสามารถดูกันทีได้ทีละหลายๆคนได
1: ้เหมือนดูหนังกลางแปลงแบบนั้น
0: แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโรงหนังเราใช้โรงละครแทนนะคะฉายหนังนะคะที่นั่นเราเรียกชื่อว่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะคะก็เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
1: อย่างนี้ก็คือว่าภาพยนตร์เข้ามาในไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: ร้อยกว่าปีที่แล้วนะ
1: แล้วเข้ามายังไงคะ
0: ก็มีฝรั่งนะคะเป็นชาวต่างประเทศเนาะชื่อเอสจีมาคอสกี้นะคะเป็นคนที่นำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาพรีเซนต์ในไทย
1: คือเหมือนเขามาเที่ยวเมืองไทยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะคะเป็นนักธุรกิจอะค่ะเข้ามาฉายหนังเลยเก็บสตางค์คนดูคือเล่ออกฉายหน
1: ังอ๋อคือเหมือนกับว่าเอาหนังมาทำธุรกิจในเมืองไทยคนก็เลยเริ่มสนใจและทีนี้คือมีคนไทยไปเรียนรู้วิธีการแบบนั้นด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยค่
1: ะ
0: พระเจ้าน้องยาเธอนะคะกรมหลวงสรรพสาสุภกิจเนี่ยติดตามเสด็จในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์นะคะรวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เนี่ยเข้ามาในสยามเพื่อจะทดลองการถ่ายทำภาพยนตร์ดูนะคะนั่นก็ถือว่าเราถือว่ากรมหลวงสรรพสาเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยเป
1: ็
0: นชาวสยามรายแรกเลยที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามานะคะ
1: ค่ะพี่พึ่งถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกล่ะคะ
0: ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเนี่ยค่ะมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเนาะเริ่มจากมันมีทีมงานฮอลลีวูดยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในเมืองไทยนะคะชื่อนายเฮนรี่แม็กซ์เลย์ค่ะมาจากบริษัท Universal เนาะทำหนังก็อยากมาทำหนังเกี่ยวกับคนไทยบ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะโดยที่มีกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะหาโลเคชั่นแล้วก็หาตัวนักแสดงให้ด้วยในครั้งนั้นนะคะก็ถ่ายทำหนังเรื่องนางสาวสุวรรณนะคะออกฉายในปี2466นะคะก็ในเรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาของรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใช่นะคะแต่ว่าเราในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยเราถือว่ามันไม่ใช่หนังไทย 100% นะคะ
1: ไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่ใช่ 100% เพราะว่าทีมงานไม่ใช่คนไทยเลยนะคะ
1: อ๋อคือเขาแค่มาถ่ายเมืองไทย
0: ใช่ถ่ายเมืองไทย
1: แต่ว่านักแสดงเป็นคนไทยหมด
0: คนไทยหมดค่ะก็ถือว่าเป็นหนังร่วมสร้างก็คือเป็นหนังลูกครึ่งอ่ะเลือดผสมไม่ใช่หนังไทยโดยคน
1: ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทยแท
0: ้ไม่ใช่
1: ถ้างั้นหนังไทยแท้ๆนี่เรื่องอะไรคะ
0: หนังไทยแท้ๆเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าโชค2ชั้นนะคะ
1: โชค2ชั้น
0: ค่ะโชค2ชั้นนี้เป็นหนังที่น่าเสียดายมากคือตอนนี้เรามีฟุตเทจกินเวลาฉายแค่1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเสียหายไปมากตอนนั้นยังไม่มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์เก็บไว้นะคะ
1: มิ้นอยากรู้มากเลยค่ะพี่พึ่งว่าในเมื่อตอนยุคแรกเนี่ยเป็นหนังไม่มีเสียงเป็นหนังเงียบแล้วหนังที่มีเสียงเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะ
0: ก็หนังที่มีเสียงนะคะก็เริ่มในวาระฉลองครบรอบกรุงเทพ150ปีค่ะ
1: oh.
0: เขาก็เลยทำหนังที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะหนังเรื่องนั้นใช้ชื่อว่าหลงทางก็ฉายในวันปีใหม่เลยแต่ว่าตรงกับวันที่1เมษายนนะคะ
1: oh, ปีใหม่ไทย
0: ปีใหม่ไทย นะคะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยในยุคนั้นเนาะทำหนังเสียงขึ้นมานะคะ
1: มีให้ดูด้วยไหมคะ
0: หลงทางเนี่ยไม่มีฟุตเทจแล้วแต่ว่ามีแค่ภาพนิ่งนะคะเราไปดูนิทรรศการได้เราจะแสดงไว้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูภาพนิ่งกันค่ะนังใช้เสียงเรื่องแรกไปหลงทางกันดีกว่า
0: แล้วนี่ค่ะ

0: คะ
1: ค่ะนี่เป็นนิทรรศการในส่วนของภาพยนตร์เรื่องหนทางหนังไทยพูดได้เรื่องแรก
0: นี่ไงภาพยนตร์ไทยพูดได้เรื่องหลงทางเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหลงทาง
1: อ๋อเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้หญิงเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะก็เดินทางผิด
0: เหมือนว่ามาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอ๋อแล้วก็คือเดินทางผิดนี่คือความหมายหลงทาง
1: ความหมายของหลงทางก็โฟกัสชีวิตผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: ยอดเลยคุณผู้ชมอ่ะพี่พึ่งนี่อุปกรณ์อะไรคะเนี่ย
1: นี่เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์หนังนะคะ
0: อ๋อนี่ต้องเรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่ปี2473ค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาเซ็นกันอย่างนี้เลยอะคะ
1: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนื้อหาก็คือหนังทุกเรื่องต้องถูกตรวจสอบเนื้อหาก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกองเซ็นเซอร์นะคะเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาภาพยนตร์นะคะก็ถ้าในกรณีที่หนังเนี่ยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์นะคะเนื้อหาหรือฟุตเทจนั้นเนี่ยจะถูกตัดเก็บเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนที่จัดการเนื้อหาหนังพวกนั้นนะคะ
0: ได้รู้กระบวนการที่มาที่ไปแล้วอยากดูภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกแล้วสิคะพี่พึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ข้างล่างนะคะ
0: คุณผู้ชมคะถ้างั้นช่วงหน้าเราไปชมภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกของประเทศไทยด้วยกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้องมินจะ
0: พี่พึ่งคะไม่รู้ท่านนี้เป็นใครคะเนี่ย
1: ท่านนี้คือคุณรัตเตสนีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนไทยคนแรกที่ส่งภาพยนตร์ประกวดต่างประเทศได้รางวัลคุณรัตเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นะคะก็เราใช้ส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือ Hall of Fame เนี่ยไว้จัดแสดงผลงานของคุณรัตเลยนะคะใช
0: ่คือเรื่องที่ส่งไปแล้วได้รางวัลนี่คือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องแตงค่ะก็ส่งที่กราสโกสกอตแลนด์นะเรามีถ้วยรางวัลจัดแสดงด้วยนะคะก็เรื่องแตงเนี่ยเป็นหนังสะท้อนสังคมค่ะเป็นหญิงม่ายกับลูกชายนะคะน่าจะเป็นหนังเศร้าเรื่องนี้ก็สาบสูญเหมือนกันเป็นที่น่าเสียดาย
0: เสียดายจังเลยอยากดูเลย
1: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณรัตเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจน่าจะทำหนังดีมีคุณภาพนะคะทำอีกเรื่องนึงชื่อสันติวินาค่ะ
0: สันติวินาน
1: ี่เป็นชื่อพระเอกกับนางเอกนะคะชื่อคนนะคะทำเรื่องนี้ส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประกวดเทศกาลภาพยนตร์นะคะการประกวดครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณรัตได้รางวัลนะคะพิเศษมา2รางวัลรางวัลแรกเนี่ยถ่ายภาพยอดเยี่ยมคุณรัตเนี่ยเป็นช่างภาพอดีตเป็นช่างภาพ
0: อดีตเป็นช่างภาพมาก่อน
1: ใช่นะคะรางวัลที่2กำกับสินยอดเยี่ยมหนังเรื่องนี้สวยแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วง
0: มีให้ดูไหมคะ
1: หนังเรื่องนี้เรากำลังทำเรื่องที่จะขอเมืองไทย
0: ไม่สับสูนนะ
1: ยังไม่สับสูนค่ะ
0: มีโอกาสได้ดูค่ะคุณผู้ช
1: ม
0: อีกอย่างนึงค่ะพี่พึ่งตอนมิ้นเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะคะเห็นเป็นเหมือนพระบรมรูปอันนั้นใช่พระบรมรูปของรัชกาลที่5หรือเปล่าคะ
1: จริงๆเนี่ยใครเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นร5แน่นอนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพานุชาของในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เจ้ากรมหลวงสรรพศักดิ์สุภกิจเนี่ยจะแสดงไว้ด้านหน้านะคะเรายกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาสู่สยามประเทศนะคะ
0: อ๋อที่พี่พึ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
1: องค์เดียวกันนะคะ
0: พี่พึ่งคะอีกเรื่องนึงที่มินฉงนก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่าอาคารภาพยนตร์เสียงสีกรุงชื่อนี้มีความหมายไงคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยตามรูปแบบเดิมของโรงถ่ายภาพยนตร์นะคะใช้ชื่อโรงถ่ายว่าโรงถ่ายเสียงสีกรุงคือเป็นโรงถ่ายแห่งแรกที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเมืองสยามเลยนะคะ
0: ก็เลยชื่อว่าเสียงสีกรุง
1: เราก็เลยใช้ชื่อรูปแบบของอาคารเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะคะ
0: หมดเรื่องสงวนแป๊บๆแล้วตอนนี้อยากรู้อยากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแล้วพี่พึ่ง
1: ค่ะแล้วก็มีส่วนของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการมาจัดแสดงที่นี่ใช้ชื่อว่าโรงหนังอลังการนะคะ
0: อันนี้เป็นโรงหนังของแห่งแรกด้วยไหมคะ
1: ใช่เป็นโรงหนังแห่งแรกก็เลยจัดนิทรรศการในส่วนของโรงหนังไว้ด้วยแล้วก็จัดฉายหนังด้วยซึ่งวันนี้อย่าน้องมินจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้น
0: เย่อยู่ตรงไหนคะพี่พึ่ง
1: เดี๋ยวพาไปกัน
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าโรงหนังอะคะ
1: ใช่บรรยากาศก่อนชมภาพยนตร์นะคะก็ในนี้ค่ะจะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะเราเรียกว่าโชว์การ์ดนะคะให้เลือกชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะมีห้องบ็อกออฟฟิศคือห้องขายตัวของที่ระลึกนะคะที่แจกหรือขายในการฉายหนังรอบแรก
0: ก็ซื้อตรงนี้เหมือนกัน
1: ตรงนี้
0: จริงๆเหมือนโรงหนังปัจจุบันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความวินเทจมีความแบบว่าเป็นอดีตการเก่าแก่อยู่ วยจังแล้วที่เราเหยียบอยู่นี่อะไรคะ
1: ด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นรอยมือรอยเท้าของนักแสดงที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตนะคะเราก็เชิญมาพิมพ์มือพิมพ์เท้า
0: ฝากรอยเท้าเอาไว้นี
1: ่ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์นะคะ
0: นี่เหรอคะ
1: ทุกคนจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นวงกลมนะคะนี่เป็นของคุณเพชรราชวราชพิมพ์ให้หอภาพยนตร์เป็นคนแรกคนที่หนึ่งเลย
0: เมืองไทยเราก็มีนะอย่าทำไปเล่นไปแล้วข้างในนี่คือ
1: ข้างในคือโรงหนังเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์กันค่ะด้านนี้เลย
0: คุณผู้ชมได้ดูหนังแล้ว

0: นี่เป็นบรรยากาศภายในโรงหนังนะคะเราจำลองรูปแบบของโรงหนังอลังการนะคะที่เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน2440
1: คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าเดินเข้ามาเรามีทึ่งมากนะเพราะว่าคุณผู้ชมทั้งเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้ไม้เป็นจอฉายคือทุกอย่างจำลองออกมาแบบนิ่มเหมือนเลยใช่ไหมคะ
0: ก็คือใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเพราะว่าเก้าอี้ที่ลองมาจัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของจริงที่เคยใช้งานในโรงหนังมาก่อน
1: อ๋อนี่ของจริงเลย
0: ของจริงค่ะเป็นเก้าอี้ไม้สักแถวเดียวกันซึ่งแต่ละแถวก็มาจากแต่ละโรงหนังนะคะรวมถึงเก้าอี้เสริมด้านข้างด้วยก็มาจากโรงหนังเช่นกันใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมนี่คือไม่ใช่แค่จำลองคือจำลองแต่ว่ามีของจริงอยู่ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติไงไม่รู้ได้มาลองนั่งสถานที่ที่เหมือนกับโรงหนังแห่งแรกของประเทศไทย
0: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะฉายหนังให้ชมนะคะยังไงเชิญน้องมิ้นนั่งก่อนตรงกลางนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนั่งแถวคอคน19ไม่หักเลย
0: อันนี้เป็นเครื่องฉายมือหมุนนะคะที่ฉายด้วยฟิล์มจริงๆนะคะอายุเป็นร้อยปีแล้วก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จพระราชยุโรปนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เสด็จท่าเรือกรุงสโตกโฮล์มนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีเรือขบวนพระที่นั่งนะคะเสด็จเทียบท่านะคะมีกษัตริย์สวีเดนนะคะรับเสด็จอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะเนี่ยค่ะคือร้อ5นะคะทรงจุมพิษกันตามธรรมเนียมของฝรั่งนะคะต่อมาก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่เสด็จตามในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหนังสมัยก่อนนะคะมีความยาวไม่นานนะคะกินเวลาแค่นาทีกว่าก็จบเรื่องแล้วนะคะแล้วตอนหนังก็จะไม่ค่อยมีความยาวมากนะคะหนังสั้นๆก็จะจบเรื่องนะคะ
1: อันนี้คือความเร็วความช้าอะไรก็คือแล้วแต่อ
0: ยู่ที่เราคอนโทรลใช่
1: จะหมุนให้ช้าก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: จะหยุดก็ได้
0: ใช่จะหยุดก็ได้
1: แล้วก็หมุนเร็วก็ได้
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วควรจะหมุนต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ฟิล์มไหม้ได้เพราะแสงมันจะร้อนมาก
1: ก็คือต้องหมุนไปเลยอุ้ยอย่างนี้คนหมุนไม่เมื่อยแย่นเหรอคะ
0: เมื่อยหนังก็เลยสั้นไงสมัยก่อนหนังไม่ยาวค่ะ
1: แล้วหนังไทยเรื่องแรกค่ะพี่พึ่ง
0: หนังไทยเรื่องแรกนะคะเรื่องโชคสองชั้นนะคะเดี๋ยวเตรียมมาให้ชมด้วยนะ

0: นเลยพี่พึ่งคือจริงๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันแค่นาทีเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าคือได้ดูเหมือนแบบเทคนิคการถ่ายทำ acting ตัวละครแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นตรงที่ว่าจริงๆมินไม่เคยดูเหมือนหนังเงียบขาวดำของที่เป็นของไทยเราแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยมันก็สนุกดีนะคะคุณผู้ชมคือถึงจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นฉากก็เฟรมสวยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีขอบคุณพี่พึ่งมากเลยได้ดูหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วย
2: วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะได้ดูหนังแล้วต้องไปเป็นนักแสดงด้วยนะคะเรามีโรงถ่ายที่นี
0: ่โอ้ที่นี่มีโรงถ่ายเลย
2: โรงถ่ายหนังเราจำลองรูปแบบโรงถ่ายหนังไว้ใช้ชื่อว่าโรงถ่ายแบล็กมาริอานะคะ
0: แบล็กมาริอา
2: เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันที่คิดจะถ่ายทำหนังนะคะโดยการเซตโรงถ่ายขึ้นมาความพิเศษของโรงถ่ายเนี่ยนะคะคือสามารถหมุนได้360องศาเปิดหลังคาเพื่อรับแสงพระอาทิตย์จริงๆนะคะว
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้จะได้ทดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปในโรงถ่ายแบล็กมาริอาได้
0: อันนี้นี่คือใครมาถ้าสน

0: ใจเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยค่ะแต่เข้าได้คนเดียวสำหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะ
0: อ๋อคือเอาเข้าไปถงไปถ่ายเลยไม่ได้เข้าไปเล่นคนเดียวเท่านั้น
1: ใช้ธรรมเนียมเดียวเดิมแห่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่นยกเว้นกล้องของทีมงานเท่านั้น
0: สุดยอดคุณผู้ชมวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้คลายฉงนทั้งเรื่องที่มาของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่าคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมาจากที่ไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ความรู้แถมยังช่วยคลายฉงนให้มินได้ด้วยแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปเป็นนักแสดงก่อนนะแล้วเดี๋ยวออมให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสำเร็จขึ้นในปีพ.ศ. 2432โดยโทมัสอันวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคนเนดีดิกสันเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกนี้มีชื่อว่าคินเนโตสโคปหรือมักเรียกกันในชื่อเครื่องฉายถ้ำมองมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตซึ่งสามารถดูได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ำมองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

0: ฮ่าสวัสดี
1: ทำไมวันนี้มาแปลกจังชวนหนูมาถึงโรงหนังแห่งใหม่เซ็นทรัลเอมบาซีมีอะไรปะคะ
0: แน่นอนเซ็นทรัลเอมบาซีเขาก็เปิดใหม่แล้วก็หนูก็มีความฉงนในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร
1: ์
0: แล้วมันจะไปไหน มันก็ต้องมาที่เกสสุดใหม่สุดแล้วก
1: ็
0: สนองความฉงนของหนู
1: ที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วก็ต้องมากันเนี่ยมาเฉลยกันที่นี่แหละโรงภาพยนตร์นี่แหละนึกถึงโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกับโรงภาพยนตร
1: ์
0: สม
1: ั
0: ยปัจจุบันสิมันแตกต่างกันแค่ไหน
1: จะว่าไปแล้วถ้ามีภาพยนตร์ไม่มีโรงภาพยนตร์ก็ลำบากเนาะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมัยก่อนนี
0: ่
1: โรงภาพยนตร์สุดชิคสุดฮิตสุดเก๋ของไทยที่ไหนคะ
0: ศาลาเฉลิมกรุง
1: ศาลาเฉลิมกรุงชื่อนี้ได้ยินบ่อย
0: ไม่บ่อยมะ
1: บ่อย
0: ยังอยู่ยังมีอยู่ทุ
1: กว
0: ัน
1: นี้
0: เป็นโรงภาพยนตร์พระราชทานด้วยเออสนใจปะ
1: สนใจค่ะ
0: อา
1: จารย์สร้างความสงวนเพิ่มให้หนูแล้ว
0: ได้
1: แล้วเขายังไงเป็นมายังไงทำไมแบบไหนอะไร
0: โอ้เรื่องยาวถ้าอย่างนั้นถามขนาดนี้สงวนสนเท่ขนาดนี้ ไปคลายคลายคลายสงวน
1: ไปไหนดีคะอาจารย
0: ์ไปเลยไปโรงหนังนี่แหละ

0: ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมต้องชื่อศาลาเฉลิมกรุงด้วยคะ
1: ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยนะมันเป็นโรงหนังรุ่นแรกๆสุดนะจัดอยู่ในกลุ่มแรกสุดของประเทศไทยที่เป็นโรงหนังอย่างทันสมัยโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการจัดระบบเสียงมีการจัดระบบแสงอ
0: ัน
1: นี้ต้องสืบเนื่องมาจากว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: เพราะฉะนั้นภาพยนตร์ต่างๆที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองก็ดีหรือว่าข้าราช

0: บริพารถ่ายทำไปจนถึงเอกชนเป็นคนถ่ายทำเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วแต่ว่าโรงหนังเนี่ยโรงภาพยนตร์มันยังไม่มีมาตรฐานสากล
1: ที่เป็นกิจลักษณะ
0: ที่จะเป็นกิจลักษณะต่างๆนะครับประกอบกับจังหวะที่ว่าในปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่จะฉลองพระนครหรือฉลองกรุงเทพเนี่ยครบ150ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2473เนี่ยก็มีแนวพระราชดำริบอกว่าเอทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างอาคารนะครับซึ่ง เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาใช้งานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระราชดำริถึงอาคารที่เป็นถาวรวัตถุนะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรท่านเรียนจบศิลปะชั้นสูงของฝรั่งเศสก็คือเลกอร์เดอโบซามีความสามารถในการออกแบบมากเลยนอกจากจะออกแบบศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะยังออกแบบพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินด้วยที่เราเห็นพระราชวังไกลกังวลทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็เป็นฝีไม้ลายมือนะครับฝีพระหัตถ์นะครับของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรท่านก็เอารูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปแล้วก็อเมริกาสมัยนั้นเราเรียกว่าศิลปะแบบอาร์ตเดโคนะครับลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงเป็นเหลี่ยมเป็นมุน
1: เป็นเรขาคณิตนี้ป่ะคะ
0: เป็นเรขาคณิตมีลบมุมโค้งๆนิดหน่อยบ้างกลมบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีลายคดโค้นลดเลี้ยวเวียววดไม่อะไรต่างๆไม่
1: ม
0: ีนะครับท่านก็ออกแบบอาคารนี้ออกมาก็เป็นตึกโก้หรูหราอย่างที่เราเห็นนะครับ
1: คำว่าชื่อศาลาเฉลิมกรุงนี้มาจากการเฉลิมฉลองกรุงหรือเปล
0: ่าคะใช่ลำดับแรกเนี่ยคือสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยเป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะเป็นสะพานเหล็กเปิดปิดได้สะพานแรกของประเทศไทยแต่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานที่สองสะพานแรกสร้างคือสะพานพระราม6สร้างในครั้งรัชกาลที่6ข้ามเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยรัชกาลที่7โปรดให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านฝั่งกรุงเทพก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ไว้ประดิษฐานอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานลำดับ1อนุสรณ์สถานลำดับรองลงมาก็คือศาลาเฉลิมกรุงสร้างเสร็จปั๊บเอานามของสถาปนิกผู้ออกแบบคือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมนะครับเอาเฉลิมมาใช้แล้วก็ขณะเดียวกันก็เอากรุงมาใส่ก็คือเฉลิมกรุงครบ150ปี
1: ที่มาที่ไป
0: ที่มาที่ไป

0: ราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าโรงหนังพระราชทานเป็นโรงหนังพระราชทานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโรงหนังที่สำคัญอีกโรงหนึ่งเลย
1: แล้วอาจารย์หนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยค่าดูหนังนี่แพงไหมคะ
0: สมัยนั้นค่าดูหนังโอ้จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าค่าดูภาพยนตร์มันกี่บาท
1: โอ้ถ้าเทียบกับที่นี่แล้วเนี่ยน่าจะแพงอยู่
0: อันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วนะในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยนี
1: ่ไม่เป็นไร
0: ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันตามสะดวกตามสบาย
1: อ๋อไม่ใช่ว่าอยากจะมา
0: จะ
1: แบบไหนก็ได้
0: เขาแตะใส่ขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับฝรั่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี
1: ้
0: เวลาที่เขาไปดูละครดูโอเปร่าด
1: ูอะ
0: ไร
1: ต่างๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็แต่งกันเต็มยศ
1: จัดเต็มเลย
0: จัดเต็มผู้หญิงราตรียาวนะครับในปัจจุบันอาจจะมีราตรีสั้นเข้ามาได้แต่ผู้ชายเองเนี่ยนะครับก็คือใส่สูท
1: อุ้ยใส่สูทนี่คือแย่สุดแล้วเหรอคะ
0: แย่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นทักซิโดก็แต่งกันสวยงามดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านใครบ้านมันประชากรไทยเราก็9ล้าน10ล้านนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นดูละครเสร็จเราทุกคนก็รู้จักกันหมดก็มาคุยกันอาจจะวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรกันนะเมามอย
1: เมามอย
0: กันสักนิดนึงพอแบบว่าสนุกสนานฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเสร็จก
1: ็
0: ไปกินข้าวกันต่อสมัยนั้นก็ต้องทานของว่างของว่างก็ขับรถต่อไปแถวราชวงศ
1: ์อ๋ออันนี้ต้องขับรถไป
0: ขับรถไปสมัยนั้นต้องมารถกันนะครับรอบๆโรงเนี่ยนะมันก็จะเป็นย่านการค้าเพราะฉะนั้นบางทีก็มาช้อปปิ้งก่อน
1: oh.
0: นะแล้วก็อาจจะมาดูหนังนะครับอย่าลืมว่าในสมัยที่สร้างโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยย่านวังรัวพายังไม่เป็นย่านช้อปปิ้งนะ
1: oh.
0: ยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีอะไรเลย ย่านนั้นเนี่ยยังเป็นวังบุรพาที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5
1: oh.
0: นะสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนะสมเด็จวังที่เรียกกันว่าสมเด็จวังบูรพา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังวังบูรพาไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากันเอาไว้สำหรับทำย่านการค้าซึ่งตอนนั้นนะมันเป็นย่านที่เงียบมากก็เลยสร้างโรงหนังเฉลิมกรุงขึ้นโอ้โหจากนั้นนะจากโรงหนังเนี่ยนะไปยันแม่น้ำเจ้าพระยาคนเริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กระจายไปทางย่านตลาดน้อยก็คนคึกคักกระจายถอยไปอีกด้านหนึ่งก็คือลงไปด้านสำเพ็งคนก็คึกคักก็ทำให้ย่านสำเพ็งเนี่ยกับย่านพาหุรัตแล้วก็ย่านเยาวราชซึ่งเริ่มมีคนจีนอยู่แล้ว
1: เกิดขึ้นมาตอนนั้น
0: ก็ทำให้มีชีวิตชีวาคนจีนเองเริ่มค้าขายในย่านเยาวราชมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ที่6
1: แต่ว่ายังเงียบอย
0: ู่ในแต่เงียบอยู่ฮะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นี่ทะลุทะลวงเปิดเปิงเลยต้องว่าอย่างนั้น
1: เป็นช่วงบูม
0: เป็นช่วงบูมของย่านนั้นจริงๆพอมันบูมเสร็จเนี่ยนะผู้คนมันก็ต้องมาโชว์ตัวการจะได้มาซึ่งหนังมีองค์ประกอบมีใครบ้างมีใคร
1: ต้องมีนักแสดง
0: นักแสดง
1: มีคนเขียนบท
0: คนเขียนบท
1: มีผู้กำกับมีช่างภาพ
0: กล้องช่างภาพ
1: ช่างเสียงทีมงาน
0: ถูกต้องนี่ตรงนี้คือจุดกำเนิดคนอยากเป็นดาราก็มา
1: อ๋อเท่ากับว่านี่เป็นแหล่งรวมแบบว่าศูนย์กลาง
0: คนเข
1: ีย
0: นโปสเตอร
1: ์
0: คนเขียนโปสเตอร์หนังก็ต้องมาหางานแถวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดมาซึ่งโรงหนังเฉลิมกรุงในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นการเปิดมิติใหม่ของสังคมไทย
1: จริงเป็นมิติแบบ
0: ถือเป็นมิติสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองใหม่เป็นย่านใหม่ของกรุงเทพ
1: โอ้อย่างนี้ถ้าชาวต่างชาติมาเมืองไทยตอนนั้นก็ต้องมาที่โรง
0: ก็ต้องมาดูหนังเฉลิมกรุงเพราะว่า มีทั้งหนังไทยแล้วก็มีหนังฝรั่งหน
1: ัง
0: ฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีทั้งเสียงในฟิล์มก็มีทั้งซับไตเติลมีเขียนด้วยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการแปลหนังก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น
1: หูยนี่เท่ากับว่าศาลาเฉลิมกรุงนี่เป็นจุดศูนย์กลางจุดเริ่มต้นยุคเฟื่องฟูเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ทั้งฟูทั้งเฟื่อง
1: ทั้งฟูทั้งเฟื่องอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงหนังหนึ่งโรงเนี่ยสามารถก่อให้เกิดทั้งไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าค่ะอาจารย์มิ้นยังมีเรื่องสงวนเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าบ้านเราก็มีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งมีแบบภาคแบบเสียงในฟิล์มอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงหนังไทยแรกๆที่มาเข้าโรงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นแนวไหนบ้าง
0: เฮ้ยอีกเยอะเลยเนี่ยเล่ายาวกินน้ำก่อน
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยว
0: พักก่อน
1: ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไร
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นซึ่งเป็นของว่างที่นิยมทานเล่นกันในโรงภาพยนตร์มีหลักฐานว่าข้าวโพดคั่วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียแดงแล้วข้าวโพดคั่วยังถูกนำมาร้อยกับต้นหญ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับหัวหน้าเผ่าหรือนักรบรวมถึงใช้ประดับเทวรูปอีกด้วยในปีค.ศ.1890ข้าวโพดคั่วเริ่มเป็นที่รู้จักในแถบอเมริกาและถูกนำไปเป็นอาหารในเชิงการค้ามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเติบโตในช่วงต้นศตวรรษที่20มีการเปิดโรงภาพยนตร์หลายแห่งพร้อมทั้งมีการขายข้าวโพดคั่วให้แก่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์จนเป็นที่นิยมทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับโรงภาพยนตร์มาจนกระทั่ง

0: ราพูดถึงโรงหนังกันไปแล้วอยากรู้มากว่าหนังไทยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนคะเป็นหนังโรแมนติกหนังผีหรือว่าแบบไหน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีภาพยนตร์มาฉายกันเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะ
0: ค่ะอ๋อก่อนศาลาเฉลิมกรุง
1: ก่อนศาลาเฉลิมกรุงอีกเลยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีภาพยนตร์แล้วแม้แต่ตอนเสด็จพระชำเนินเยือนยุโรปเนี่ยนะฝรั่งก็ถ่ายภาพยนตร์ตอนรัชกาลที่5เสด็จยุโรปเอาไว้ภาพยนตร์ในสมัยโบราณที่ฉายกันตั้งแต่สมัยร.5 ร.6 ร.7ก็ดีเนี่ยน
0: ะ
1: ส่วนมากเนี่ยมันคือด็อกคิวเมนทารีเป็นภาพเหตุการณ
0: ์
1: มันไม่ใช่
0: ไม่ได้เป็นหนัง
1: มีเอกนางเอกมีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
0: เป็นบันทึกเหตุการณ
1: ์มันเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เยอะมากเลยที่เป็นฝีพระหัตถ์นะครับเช่นพระภาพยนตร์ที่การฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี
0: อันนี้คือท่านทรงถ่ายเอง
1: ทรงถ่ายเองแล้วก็มีข้าราชบริพารถ่ายให้ก็เช่นการพระราชพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้ามีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะพานค่อยๆเปิดขึ้นเรือขบวนพยุหยาตราแล่นผ่านไปโอ้โหนี่เป็นภาพยนตร์สมัยนั้น
0: เชิงประวัติศาสตร
1: ์ใช่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพฝีพระหัตถ์เช่นนะครับพระราชพิธีโลชิงช้ามีนะครับพระราชพิธีโสกันโกนจุกก็มี
0: นั่นคือที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเหมือนกัน
1: ใช่ต้องเรียนว่านะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับในปีพ.ศ.2468ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องของการทำภาพยนตร
0: ์
1: นะครับประมาณ2472เน
0: ี่
1: ย
0: 4ปีให้หลัง
1: ทรงสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์
0: ทรงทำเอง
1: ทรงสร้างเองเลยออกทุนเองกำกับเองบทเองถ่ายทำเอง
0: กำกับด้วยแล้วเรื่องแหวนวิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
1: ์ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าแหวนวิเศษมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติมหัศจรรย์เป็นแฟนตาซี
0: แฟนตาซีแต่ยุคนั้นเลยเหรอคะ
1: หนังสมัยนั้นรับรองสนุกสนานนี่มันจะมีตั้งแต่เรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงโดนพ่อเลี้ยงทารุณลูกเลี้ยงไปเจอแหวนวิเศษปรากฏว่าลูกเลี้ยงก็เอาแหวนวิเศษไปสาปพ่อเลี้ยงให้กลายเป็นหมาไปสาปพ่อเลี้ยงให้ใช้เวรใช้กรรมแล้วตอนจบดีมากลูกเลี้ยงก็สาปพ่อด้วยแหวนวิเศษอีกทีเสกให้พ่อกลับคืนมาเป็นคน
0: ทำไม
1: อะคะก็พ่อสำนึกในความไม่ดีแล้วไงจริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยโปรดในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมากเลยนะครับทรงเรียกตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นก็โปรดให้ตั้งนะครับสมาคมนะครับภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามขึ้นเป็นครั้งแรกจะมีการนัดกันกำหนดวันกำหนดเวลาแล้วก็เอาภาพยนตร์ที่ตัวเองถ่ายสมมติมันเป็นหนังสั้น มันจะเป็นหนังภาพยนตร์16มม.แล้วก็ยาวไม่เยอะหรอก8นาที10นาที15นาทีอะไรเงี้ยสั้นๆเอามาฉายโชว์กันมาฉายอวดกันนะครับ
0: แล้วท่านได้เอามาออกฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ดูไหมคะหรือว่าท่านได้ไปทอดพระเนตรหนังของพระองค์ที่ไหน
1: ฉายในโรงภาพยนตร์ส่วนพระองค
0: ์อ๋อคือ
1: ท่านสร้างห้องฉายทุกวังที่ประทับโปรดทอดพระเนตรหนังฮอลลีวูดแล้วก็ฟังภาษาฝรั่งเพื่อที่จะให้ทุกคนข้าราชบริพารเนี่ยได้ฝึกหัดภาษาฝรั่งด้วยคุณพ่อเล่าบอกว่าเนี่ยท่านก็ให้ฟังภาษาฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็พอดูแล้วท่านก็ตรัสถามว่าเข้าใจไหมแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคอยเล่าถวายว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนั่งกัน5คน10คนเล่ากันคนละเรื่องเหมือนกันเลยสักคนไม่ตรงเรื่องกันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านเนี่ยมีชีวิตสมัยทรงพระเยาว์ในต่างประเทศทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษโปรดที่จะทรงฟื้นฟูภาษา
0: ค่ะ
1: ไม่ให้ทรงลืม
0: คือท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในอนาคตด้วย
1: ใช่อันนี้

0: เหมือนเป็นความบันเทิงหลักๆเลยไหมคะของคนไทยในช่วงนั้นแล้วมันมีอิทธิพลอะไรต่อวิถีชีวิตคนไทยในสมัยนั้นด้วยไหมคะ
1: ภาพยนตร์ในอดีตกับภาพยนตร์ปัจจุบันนี้เกือบจะไม่ต่างกันเลยน
0: ะ
1: ในแง่ที่ว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี
0: ้
1: เราสังเกตนะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อภาพยนตร์ไหนก็ตามที่มันดังเนี่ยนะเวลาเข้าภาพโรงฉายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของทรงผมเราเอาทรงผมดาราภาพยนตร์เนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากเหลือเกิน
0: นะ
1: ในพศช่วงพศหลังสงครามโลกครั้งที่2ดีกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการสร้างภาพยนตร์ของเราเนี่ยนะมันไม่ได้แค่ไปมุ่งในเรื่องของการประโลมโลกละแต่มันไปเป็นเรื่องของการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตแล้วก็การเมืองเพราะฉะนั้นในช่วงพศ2482เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านน่าจะไม่เห็นกับหลายๆนโยบายของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นเนี่ยมีเรื่องของลัทธิชาตินิยมต่างๆท่านพยายามปลูกฝังความรักชาติมันมีหลายระบบเลยนะช่วงนั้นนะครับทั้งคอมมิวนิสต์ซึ่งระบบเนี้ยเหล่านี้มันเป็นกึ่งระบบเผด็จการทั้งนั้นซึ่งทหารเข้ามามีอำนาจตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มประเทศไปทางนั้นในขณะเดียวกันพอมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปั๊บเนี่ยจอมพลป.เนี่ยจะไปเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วก็จะไปเป็นศัตรูกับทางฝ่ายยุโรปนะครับ
0: เข้าข้าง
1: กับญี่ปุ่นกับเยอรมันแล้วก็จะเข้าไปเป็น
0: ป
1: ฏิปักษ์กับฝ่ายยุโรปส่วนใหญ
0: ่
1: อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วบอกว่าถ้าเราปล่อยประเทศไปในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ
0: เราก
1: ระโจนเข้าไปร่วมสงครามด้วยเนี่ยถ้าแพ้สงครามเรามีแต่เสียกับเสียเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับประเทศเราอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ออกทุนเองออกกระตังเอง
0: ทั้งหมด
1: ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ขาวดำก็เล่าเหตุการณ์ในสมัยอยุธยากษัตริย์อยุธยาที่มีพระบารมีสูงก็มีช้างเผือกมาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งปรารถนาจะได้ช้างเผือกก็ส่งทูตมาเจรจาขอช้างเผือกช้างเผือกนี่เป็นสิ่งที่เขาให้กันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: เป็นเหมือนสัตว์ประจำชาติไหมคะ
1: สัตว์ประจำชาติเป็นของคู่พระบารมีของกษัตริย์พระองค์ไหนก็พระองค์นั้นเมื่อเราปฏิเสธไม่ให้ไปเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็ญาตราทับเข้ามา
0: คืออยากได้เอามา
1: ลบกันเกิดเป็นการสงครามในที่สุดเราพ่ายแพ้ตกไปเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่งถึงในยุคพระนเรศวรออกมาชนช้างกอบกู้เอกราชได้หมดภาษาอังกฤษตลอดเรื่อง
0: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย
1: ภาษาอังกฤษ
2: The war is now ended. What about the custom? Is there a custom that a king may confer any of his royal prerogatives upon anybody that he chooses? There is, Your Majesty. In that case
1: ถามว่าคนไทยสมัยนั้นจะรู้ภาษาอังกฤษสักกี่คนน้อยมากนะครับคนที่รู้เก่งมากเลยให้ฉายในกรุงเทพสิงคโปร
0: ์
1: นิวยอร์ก
0: อุ้ยไปถึงนิวยอร์กเลย
1: ต้องตะเชื่อไหมฉายไปถึงนิวยอร์ก
0: สุดยอดแล้วไปยังไงคะอาจารย์
1: คือจะไปยังไงไปรู้เหรอไปยังไงก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าเป็นไปฉายวันที่4เมษายน2484
0: ค่ะ
1: จำไว้เลยนะ
0: 4เมษายน
1: 4เมษายน2484ฉายภาพยนตร์นี้มันก็เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติ
0: คือเป็นนัยยะของภาพยนตร์เรื่องนี
1: ้ก็เป็นอีกจังหวะนึงอีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นยกกองทัพขึ้นบกประเทศไทย
0: โ
1: อ้คราวนี้ประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น
0: เต็มตัว
1: อาจารย์ปรีดีถือจังหวะนี้เก่งมากนะครับตั้งเสรีไทย
0: การเสรีไทย
1: ในอเมริกาในยุโรปอะไรต่างๆไอ้เสรีไทยนี่ทำการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเราไม่ได้มุ่งที่จะจริงๆแล้วเราไม่ได้มุ่งในเรื่องการสงคราม
0: คือเอาภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปแล้วที่ต่างประเทศ
1: เก่งมากเก่งๆถูกต้องเลยนี่ถูกต้องหลังจากนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามฮิโรชิมากับนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามนะครับรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนั้นเข้าข้างญี่ปุ่นก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลแพ้
0: ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยแพ้ไปด้วย
1: ใช่ถ้าเราเป็นประเทศแพ้สงครามนะ
0: โอ้โหไหนจะต้องชดใช้ นึกภาพไม่ออก

0: เออ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์นึกภาพไม่ออกจริงๆอาจารย์ปรีดีอาศัยนะครับเรื่องของการใช้เสรีไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ช้างเผือกที่นำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเจรจากับประชาคมโลกในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าในวันที่16สิงหาคม2488เป็นวันที่อาจารย์ปรีดีลงนามว่าเราไม่ใช่ประเทศแพ้สงครามเราเป็นประเทศชนะสงครามแต่ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนะครับได้นำชัยชนะแล้วก็สันติภาพต่างๆมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีแล้วในการออกไปฉายทั่วโลกอันนี้คือเกียรติประวัติของภาพยนตร์ไทย
1: พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็คงนึกถึงแค่ว่ามันเป็นความบันเทิงมันมีหนังรักโรแมนติกตลกแต่พอมาได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ไปคลายฉงนตามที่ต่างๆค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกษัตริย์แต่จากนั้นใครจะไปคิดว่าคุณผู้ชมภาพยนตร์มีอิทธิพลทั้งเรื่องของสถานที่การค้าอุตสาหกรรมธุรกิจนอกจากนั้นที่อาจารย์เพิ่งจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆค่ะ
0: โอ้ยินดีมากเลยวินจ๋า
1: ไหนๆมาถึงเซ็นทรัลเอมบาซีทั้งทีค่ะอาจารย์ไปดูหนังกันดีไหมคะ
0: ดีก็เดี๋ยววิ่งไปดูหนังกัน
1: คุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นขอตัวไปดูหนังกับอาจารย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อกลับมาติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3 เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูง

0: หลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตาเสียงเข่งหรือว่าแคนมงและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไ

0: ดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ว้ายกูไม่ใช้มันเกาะน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
0: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
2: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
0: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
3: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
0: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
0: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
0: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
4: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาปิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากา

0: าชาติไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกเคลื่อนที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มด้วยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับ อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้ในการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงาน จำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยังไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยผ่าอยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นน่ะพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปแล้วเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็ริเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็ริเริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็ริเริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงเนี้ยเข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วเหรอเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจันจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออกแบบแพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งผังผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

มาถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแ

0: ไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลาที่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส
1: นะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันนี้มาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปักใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้
3: ทำได
2: ้
3: ทำได
2: ้เนาะได้
3: ผักเนาะได้กัน
1: เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
3: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยา

0: เราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
1: ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมผสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้วอันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลงยอกครับ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ักนอกนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บั่มได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เดี๋ยวรับไ
2: ปเดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆ นักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: วัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดขั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรก
2: พรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริก
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลา
2: หนึ่งสีมันจะไม่เข้มมากสองรสชาติมันจะไม่ขมค่ะม
1: ัน
2: จะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกาคือเวลาทานอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวนี้เขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้กะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20 บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่า

0: ชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายเนี่ยได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นแล้วก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
0: ไอ้ยะ
2: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
0: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
0: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
2: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยล่ะครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
0: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
0: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
2: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าสร้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
0: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ้ำแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
0: บวงขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งค่ะแล้วมันจะบวงออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดแล้วใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
0: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียด
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
0: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะ
2: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
2: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพลกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสตอสดและสตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมปรุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิ้นหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วผ่าได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพลิกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับถ้าหากว่าเรานำคำถามไปถามเกษตรกรว่าอะไรคือปัญหาอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของเกษตรกรไทยทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่ว่าจะไปถามเกษตรกรคนไหนบนแผ่นดินนี้ก็จะได้คำตอบตรงกันนะครับนั่นก็คือปัญหาหนี้สินนั่นเองปัญหาหนี้สินนั้นถือว่าเป็นวิกฤตของเกษตรกรไทยนะครับปัญหาหนี้สินได้ลุกลามจนส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการสูญเสียที่ดินทำกินการบุกรุกที่ดินนะครับรวมไปถึงปัญหาความล่มสลายของสถาบันครอบครัวเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องแยกย้ายกันออกไปหารายได้จากนอกบ้านนอกชุมชนครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีกูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเคยมีประสบการณ์เป็นหนี้เป็นสินจนเกือบที่จะล้มละลายแต่สามารถที่จะฟื้นชีวิตลุกขึ้นมาปลดหนี้แก้จนแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดด้วยขาของตนเองได้อย่างแข็งแรงมากไปกว่านั้นยังนำความรู้ที่ได้ส่งต่อเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาสพึ่งพาด้วยนะครับวิธีการปลดหนี้แก้จนนั้นทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นอย่างไรลองไปเปิดใจรับฟังจากกูรูผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้เลยนะครับ
1: ไอ้ที่คิดอย่างนี้นะนี่มันไม่หมดนี่มันทำนานมันก็ต้องเป็นหนี้กันเรื่อยยิ่งทำก็เป็นหนี้ทำก็เป็นหนี้

เรื่องของการปลดหนี้จริงๆแล้วมันเรื่องไม่ยากมันเรื่องง่ายแต่ที่นี้ไปทำกันซะยากหมดทั้งที่การปลดหนี้มันขั้นตอนง่ายๆก็คือให้เริ่มที่การมีกินมีอยู่มีใช้ไอ้เรื่องปลดหนี้มันที่หลังนะเพราะคนถ้าไม่มีกินอย่าไปลิว่าจะปลดหนี้ถ้าจะใช้หนี้ให้ขึ้นต้นใหม่นะครับอย่าขึ้นต้นด้วยการหาเงินมาใช้หนี้แต่ให้ขึ้นต้นด้วยทำอะไรก็ได้ให้มันมีกินไปวันๆก่อนแล้วเหลือกินค่อยขึ้นมาได้ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4วันนั้นแหละคุณจะใช้หนี้ได้เพราะบันได4ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้น

จะทำให้ดูว่าเนี่ยดินทรายแท้ๆนะครับนี่ทรายแท้ๆเลยนะครับนี่ทรายแท้ๆจะทำยังไงทรายแท้ๆก็เติมอินทรีย์วัตถุไปสิเขาเรียกแห้งชามน้ำชามที่อาจารย์ยักษ์พูดบ่อยๆนั่นแหละแต่อย่าไปฟังผิดนะครับไปทำเช้าชามเย็นชามนี่ไม่ได้นะครับต้องแห้งชามน้ำชามนะครับนี่ขุดหลุมมาแล้วนะเสร็จแล้ว1ต่อ4เหมือนกันไอ้เนี่ย1โดยประมาณประมาณนะครับแล้วดินพวกนี้4คลุกเคล้าเขาเรียกก่อนจะปลูกพืชนะครับต้องปรุงให้อร่อยนะครับที่ต้องเคล้าดินก่อนเพราะอะไรเพราะดินเนี่ยดินทรายเป็นกรดนะแล้วถ้าดินเป็นกรดปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่เกิดวิธีเอาปุ๋ยหมักไปเคล้าเนี่ยปุ๋ยหมักมันคือด่างด่างลงไปอยู่ในกรดมันปรับสภาพฟาร์มเป็นกรดเป็นด่างขึ้นมาพอดีเขาเรียกมีซีวัตถุในการถ่ายน้ำในการปรับสภาพดินดินจะถ่ายเทธาตุอาหารลงมาให้ต้นไม้กินเหมาะสมวิธีปลูกพริกเนี่ยไม่ต้องขีดนะบีบตูดตูดถุงนะครับห้ามไม่บีบตูดคนอื่นนะครับ นี่มาเนี่ยเสร็จแล้ววางฟาร์มเข้าไปครับวิธีให้เป็นกระทะฟาร์มก็ต้องเอาหน้าดินมาโปะแบบนี้กระทะฟาร์มเมื่อปลูกกระทะฟาร์มเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนอีกขั้นตอนนะครับห้ามรดน้ำก่อนนะครับถ้ารดน้ำก่อนเมื่อไหร่นะครับมันชะล้างยุบไม่รู้เรื่องมันต้องคุมฟางก่อนเขาเรียกคุมก่อนนี่นี่ฟางนี่ไอ้ที่คุมฟางเพราะอะไรหนึ่งเวลาล้มโยกไม่โยกนะครับดูนะครับผมทำขั้นตอนง่ายๆพอแห้งเสร็จปั๊บน้ำชามง่ายนะครับอัตราการหมัก3ต่อ1ต่อ10 3วัตถุดิบ1คือน้ำตาล10คือน้ำเนี่ยแบ่งถังเป็น3ส่วนขีดไว้ครับใน3ส่วนเนี่ยขั้นตอนมันคือง่ายๆชั้นล่างสุดชั้นที่1เนี่ยใส่ผลไม้หรือผักก็ได้ก็เทใส่ถังก็ไปเทนะครับเอาขั้นตอนที่2นะครับนี่น้ำนะครับนี่น้ำตาลตาลน้ำตาลส่วนนี้ส่วนของน้ำตาลนะครับหาภาชนะปิดฝามาไว้เพาะไว้ประมาณสัก7วันถึง10วันนะครับปิดฝาไว้พอ7วันถึง10วันคุณลองเปิดมาดูมันจะมีกลิ่นหอมจะมีฝ้าขาวๆอยู่ถ้าสมมุติจะฉีดพ่นพืชใช้อัตราสัก1ต่อ500 1ลิตรต่อน้ํา500ลิตรคนที่รู้ดีว่าพืชต้องการกินอะไรคือดินเมื่อปลูกได้แบบนี้นะครับกระทะฟาร์มนะครับเอาฟางห่มเอาน้ำลดเสร็จเรียบร้อยถ้ามีมูลสัตว์นี่ขี้ไก่นะครับขี้ไก่จริงๆนะครับเหม็นนะครับแต่เอามาใส่มันเป็นปุ๋ยได้ใส่แบบนี้นะครับไอ้ห่างโคนแล้วใส่เป็นกองๆห้ามใส่พืชทั้งโคนนะครับตายทำไมถึงต้องเอาขี้ไก่โปะบนเพราะเอาขี้ไก่โปะบนฟางนะครับเราเอาน้ำลดเนี่ยมันซึมอยู่ในฟางพอซึมอยู่ในฟางอ่ะฟางตรงนี้จะยุ่ยเร็วพอตรงนี้ยุ่ยเร็วสิบเรียบร้อยปั๊บกระบวนการของการย่อยสลายมันจะลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยลามมาเรื่อยแต่ห้ามใส่ทั้งหมดถ้าใส่ทั้งหมดตรงนี้ไม่มีอากาศเข้าความร้อนมันจะแรงถ้าความร้อนมันแรงต้นไม้ตายได้นี่คือวิธีทำปุ๋ยหมักแบบพิเศษนะครับคือใครก็ทำได้และรับประกันได้แบบนี้งามแน่เสียเวลาน้อยค่าใช้จ่ายก็เกือบไม่มีเพราะนั้นก็แนะนำนะครับถ้าใครจะทำปุ๋ยหมักนี่คือ1วิธีของการทำปุ๋ยหมักแห้งชามน้ำชามครับวันนี้ก็คงมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งวันนี้พื้นฐานต่างๆที่ผมทำไว้ทั้งหมดเนี่ยแน่นแล้วล่ะไอ้ที่ว่าแน่นก็คือมองไปทางไหนมีกินเพราะบันไดสี่ขั้นที่พระเจ้าอยู่หัวพูดมันเริ่มต้นด้วยกินซึ่งวันนี้ผมทำให้เสร็จเรียบร้อยมาแล้วป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไม่เชื่อลองดูไปเลยครับผมจะกินอะไรจะกินผักอมผมเอื้อมมือไปเด็ดจะกินพริกผมก็เอื้อมมือไปเด็ดวันนี้จะกินผักผมไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ต้องใช้เงินไปซื้อพวกนี้นะครับบันไดขั้นที่หนึ่งกิน

จที่สองให้เหลือกินให้แจกกินไม่หมดให้แจกนะครับตอนนี้แจกหนักๆเข้าคนไม่อยู่ในแปลงเติมหมดไม่เชื่อดูครับเต็มเหลือแจกยังเอาให้คนมาเรียนให้คนมาอยู่ให้คนมาศึกษาในนี่เต็มไปหมดวันนี้เหลือกินเหลือแจกเหลือเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขายก็ไม่ได้ห้ามนั่งอยู่เฉยๆมันก็มีกินมีอยู่มีใช้เหลือแต่ว่าเราจะใช้สติปัญญาของเราจะไปทำยังไงถึงใช้นี่เขาได้ตอนนี้มีเวลาคิดแล้วนะแล้วเวลาคิดนี่ไม่นานเลยเพราะเราเอาเรื่องที่เราถนัดลองมาทำสักเรื่องอะไรก็ได้ที่เราถนัดใครถนัดอะไรก็ทำไปนั่นเนี่ยแต่พื้นฐานให้แน่นก่อน

0: การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆรวมถึงการดื่มน้ำน้อยนั้นถือว่าเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับนอกจากนั้นความกดดันจากการทำความเครียดการดื่มแอลกอฮอล์และก็ดื่มน้ำอัดลมมากก็นำไปสู่โรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งทั้งสองโรคที่ว่านี้คนที่อยู่ตามเมืองใหญ่หรืออยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นมักจะเป็นกันมากนะครับเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเร่งรีบความเครียดการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานๆ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เภสัชกรหญิงคนเก่งจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศจะมาแนะนำตัวยาสมุนไพรที่เราสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคทั้งสองโรคนี้ได้นะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนคุณผู้ชมต้องทึ่งทีเดียวหรอกครับว่าทำไมถึงง่ายขนาดนี้นะครับส่วนจะทำอย่างไรบ้างใช้ตัวยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ปัจจุบันมีโรคภัยแค่เจ็บมากมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตในสังคมเมืองนะคะยกตัวอย่างเช่นบ่อยๆที่เรากลั้นปัสสาวะเพราะว่างานยังไม่เสร็จนะคะหรือในสภาวะที่รถติดการจราจรคับข้างเราก็กลั้นปัสสาวะหรือเราลืมที่จะดื่มน้ำนะคะก็นำไปสู่ภาวะของระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเกิดนิ่วในไตได้ง่ายและนอกจากนั้นแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอีกโรคหนึ่งก็คือโรคกระเพาะนะคะก็จะเห็นได้ว่าโรคเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวแต่เมื่อเป็นแล้วก็ก่อให้เกิดความทรมานเสียทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่สบายกายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็มีวิธีง่ายๆแล้วก็สมุนไพรหลายชนิดทีเดียวที่จะช่วยในการป้องกันและรักษาโรคและอาการเหล่านี้ค่ะการรักษาโรคนิ้วก็ยังมียาสมุนไพรอีกหลายตำรับนะคะในตำรับนี้นะคะก็เป็นตำรับพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็มีส่วนประกอบเป็นพืชจำพวกหญ้านะคะก็จะมีตั้งแต่หญ้าหนวดแมวนะคะหญ้าหนวดแมวก็เป็นสมุนไพรที่มีการยอมรับในประเทศยุโรปอย่างเภสัชตำรับของเยอรมันหญ้าหนวดแมวจึงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะในส่วนของหมอยาพื้นบ้านนะคะก็ยังมีการใช้หญ้าอีกหลายชนิดนะคะตัวอย่างเช่นหญ้าเจ้าชู้นะคะลักมายาลาบนะคะมายาลาบก็เป็นสมุนไพรที่สำคัญที่พ่อหมอนิยมใช้ในการเป็นยาขับปัสสาวะส่วนอีกอันนึงก็คือเง่าสับปะรดนะคะหรือจุกสับปะรดก็ได้นะคะตำรับยาแก้นิ่วส่วนใหญ่ก็จะมีพืชที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะในการที่จะละลายก้อนนิ่วออกมาเพื่อจะไปปรับ pH ของปัสสาวะนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือยาใต้ใบนะคะยาใต้ใบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีการยอมรับกันในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศในเขตเอเชียนะคะไม่ว่าฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ยอมรับยาใต้ใบในการเป็นยาขับปัสสาวะนะคะวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแต่มัดยาทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนะคะก็ใส่หัวสับปะรดตามไปนะคะ

0: รวมทั้งมีการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เพียงพอมีเวลาที่จะออกกำลังกายรวมทั้งการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนนอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นที่จะใช้สมุนไพรอย่างเดียวหรือมุ่งเน้นที่จะรอคอยการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่อย่างเดียวโรคไตแค่เจ็บที่สำคัญโรคหนึ่งของสังคมเมืองก็คือโรคซึ่งอาจจะเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลารวมทั้งความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคกระเพาะการรักษาโรคกระเพาะก็มีหลากหลายวิธีทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็สมุนไพรรวมทั้งการดูแลตัวเองด้วยในวันนี้ก็จะขอนำเสนอสมุนไพรง่ายๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะทำยาโรคกระเพาะรักษาตนเองได้ก็คือลูกกรขมิ้นชันก็จะมีเพียงผงของขมิ้นชันแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนนะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของความสะอาดนะคะ
1: ค่ะส่วนผสมของเราก็มี2อย่างนะคะก็คือขมิ้นชันนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งส่วนใหญ่ยาไทยเราเนี่ยจะใช้น้ำผึ้งเดือน5นะคะเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดนะคะใช้ขมิ้นอันนี้สัดส่วนก็พอที่เราจะกินได้นะคะน้ำผึ้งนะคะขมิ้น2ส่วนน้ำผึ้ง1ส่วนค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันวิธีที่จะดูว่ายาเข้ากันดีหรือยังนะคะก็คือผงขมิ้นกับน้ำผึ้งเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนเดียวกันได้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะเวลาปั้นนะคะเราควรใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนนะคะจากภายนอกนะคะบางทีถ้าน้ำผึ้งมันเหลวเกินไปนะคะเราก็อาจจะเติมผงยาเพิ่มนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าเหลวเกินไปนะคะ
0: หลังจากที่เราได้ลูกกรอนในขนาดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดให้แห้งเก็บเอาไว้ใช้รับประทานครั้งละ2เม็ดวันละ3เวลาหลังอาหารทานติดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหายนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้หันกลับมาตระหนักนะคะในการดูแลสุขภาพตนเองก่อนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้ความใส่ใจกับการดื่มน้ำการออกกำลังกายการเลือกบริโภคอาหารนะคะโดยเฉพาะการบริโภคอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการที่เรารับประทานอาหารที่แปรรูปมีการขัดสีมีสารกันบูดนะคะแน่นอนว่าไตก็ทำงานมากขึ้นไม่เป็นผลดีกับสุขภาพเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจหาความรู้ช่วยกันปลูกสมุนไพรนะคะแล้วก็ได้ทำยาใช้เองก็สั่งสมเป็นประสบการณ์ในการที่จะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักแล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้ต่อไปนะคะที่สำคัญก็คือช่วยกันรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ผ่านการกินการใช้ผ่านวิถีชีวิตเพื่อไม่ให้คนรุ่นเราเนี่ยทอดทิ้งภูมิปัญญาเหล่านั้นแล้วก็เรายังรักษาภูมิปัญญานั้นไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปและที่สำคัญทำให้สุขภาพของเราดีด้วยค่ะ

0: ครับเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงผิวบำรุงเส้นผมนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5สำหรับชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับบางคนนั้นถ้าไปดูในบัญชีค่าใช้จ่ายก็จะเห็นนะครับว่าเดือนนึงนั้นหมดไปกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้จำนวนมากทีเดียวนะครับเพราะว่าหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆที่ต้องสั่งซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกูรูของเราจะมาแนะนำวิธีการผลิตเครื่องสำอางเครื่องปฏิทินโฉมจำพวกสบู่แล้วก็เจลบำรุงเส้นผมเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เองในครัวเรือนนะครับที่สำคัญก็คือว่าทำง่ายราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ทุกวันนี้สุภาพสตรีเรานะคะหมดเงินสำหรับเครื่องปฏิทินผิวและเครื่องสำอางปีหนึ่งก็หลายพันบาทถึงหลายหมื่นบาทเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่เราภูมิใจเสนอนั่นก็คือสบู่ใสอโรมานะคะซึ่ง เราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะมลพิษแสงแดดฝุ่นควันเนี่ยทำให้สุภาพสตรีนะคะได้รับ

0: สารพิษเข้ามาทางผิวหนังวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะกำจัดสารพิษในเบื้องต้นก็คือฟอกด้วยสบู่ใสอโรมาที่เราสามารถผลิตขึ้นเองได้ไม่ยากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยค่ะ
1: ส่วนผสมของสบู่อโรมามีแค่เพียง5อย่างเท่านั้นเองค่ะตัวหลักก็คือกลิซอรินแข็งสำหรับทำสบู่เนื้อใสแล้วก็มีน้ำยาอุทัยทิพย์น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์อันนี้ก็สูตรดมชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวและตัวสุดท้ายน้ำมันจับกลิ่นหรือมัสค่ะส่วนของอุปกรณ์นั้นก็ประกอบไปด้วยบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตร1ใบแท่งแก้ว1อันเตาทำความร้อน1ตัวเทอร์โมมิเตอร์1อันและแม่พิมพ์เลือกรูปทรงได้ตามชอบใจเลยนะคะประมาณ6อันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ละลายกลิซอรีนแข็งก่อนเลยค่ะด้วยการนำกลิซอรีนมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปใส่ลงในบิกเกอร์นำไปตั้งบนเตาให้ได้ความร้อนสักประมาณ 90-95 องศาเซลเซียสปล่อยให้ละลายจนหมดก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญขั้นตอนนี้ไม่ต้องคนใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะก็เพราะว่าคุณสมบัติของกลิซอรีนหรือไข่สบู่เนี่ยจะเป็นสารที่ให้ฟองค่ะดังนั้นถ้าเราคนมันก็จะเกิดฟองอากาศเดี๋ยวสบู่ก็จะไม่สวยนะคะเมื่อละลายหมดแล้วนะคะเราก็เติมน้ำสีหรือน้ำยาอุทัยลงไปค่ะพอเติมสีไปแล้วก็กวนต่อไปเบาๆจำเคล็ดลับไว้นะคะว่าอย่าคนแรงค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วคราวนี้ก็ยกลงจากเตาได้แล้วค่ะตั้งทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลงสามารถสัมผัสได้ว่าอุ่นๆแล้วก็ค่อยเติมน้ำมันหอมระเหยลงไปตามด้วยมัสหรือน้ำมันจับกลิ่นแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงในพิมพ์ได้เลยค่ะและไม่ห้ามนะคะถ้าใครจะใช้วิธีรัดด้วยการนำไปแช่ในตู้เย็นให้เย็นเร็วแข็งตัวเร็วขึ้นเราก็จะได้สบู่ก้อนใสอโรมาที่หอมกลิ่นอ่อนๆสีสวยๆเพื่อช่วยอาบน้ำถูตัวให้ชื่นใจผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีสบู่อโรมาอีกหนึ่งสูตรเพื่อถนอมและบำรุงผิวพรรณอีกด้วยค่ะก็จะคล้ายๆกับสบู่อโรมาน้ำยาอุทัยนั่นแหละค่ะแต่เปลี่ยนจากน้ำยาอุทัยให้กลายมาเป็นน้ำมะขามเข้มข้นแล้วเพิ่มน้ำผึ้งแท้เข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยกลิ่นดอกลิลลี่อีกด้วยค่ะขั้นตอนการทำก็คล้ายกันคือละลายกลิซอรีนก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อกลิซอรีนแข็งละลายจนหมดแล้วเราก็เติมน้ำมะขามเข้มข้นและน้ำผึ้งแท้ลงไปคนเบาๆอย่าให้มีฟองนะคะพอยกลงจากเตาก็เติมน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะแล้วน้ำมันหอมระเหยหรือมัสค่ะจากนั้นทุกขั้นตอนก็เหมือนกันนะคะเทใส่พิมพ์ตั้งทิ้งไว้ให้แข็งตัวแล้วเราก็ได้สบู่ใสอโรมาที่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวได้อีกด้วยนะคะค่ะหลังจากดูแลผิวกันไปแล้วนะคะก็ต้องมาดูแลเส้นผมกันหน่อยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาชวนให้คุณทำได้เองก็คือเจลดูแลเส้นผมค่ะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะเราจะใช้ซิลิโคน1501 120กรัมซิลิโคน344 70กรัมน้ำมันมะพร้าว10กรัมแน่นอนว่าต้องเป็นสูตรสกัดเย็นนะคะแล้วน้ำมันหอมระเหยมะกรูด2มิลลิลิตรส่วนขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรเลยค่ะเพราะนำส่วนผสมน้ำมันหอมระเหยมะกรูดมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวเติมซิลิโคน3 cc กวนให้เข้ากันจากนั้นก็เติมซิลิโคน1501กวนให้เข้ากันอีกทีค่ะก็เป็นอันเสร็จกรรมวิธีจากนี้ก็บรรจุลงภาชนะแล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการติดไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากอะไรเลย

0: ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่เราผลิตขึ้นเองนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมติดตามรายการวิชาพึ่งตนเองมาตลอดก็คงจะเห็นนะครับแนวคิดหนึ่งที่เรามักจะเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำนั่นก็คือว่าการหาความรู้เพื่อที่จะหาประโยชน์จากสิ่งรอบๆตัวของเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยซึ่งนอกจากจะมีสรรพคุณทางด้านยาแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามบำรุงผิวพรรณของตนเองได้และที่สำคัญก็คือว่าทำให้เรามั่นใจในเรื่องของการใช้ว่าทั้งปลอดภัยและที่สำคัญก็คือว่ายังประหยัดด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอาจจะจดไม่ทันหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามชนิดต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชคลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์คาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll

คลอโรฟิลล์แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของ

0: การจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ 130% ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศาสตร์และสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในสุภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.ส.ต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการและสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงาน

0: ทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวทส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับงั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้ขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสส.ค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคน

0: หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
2: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบวิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
4: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจปวิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
5: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
6: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวด การดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
7: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเรานักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อเขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซ็ปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างเขาเห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

0: สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกริ่นไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่า

หาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้มีรายการตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
5: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
5: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มหาลัยบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ย

0: นี้ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีต

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกลอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือไม
3: ่คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมือง8ริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2ที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวน บริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปเขาเรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

0: คือพระแสงราชศัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
1: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
2: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ล้นเกล้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปราจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านใน

ซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

ำหรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีนึงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่78ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่หลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็จะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี้ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี้ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งเนยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งเนยี่สร้าง

0: เสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันพระเล็กนายี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่พระเล็กนายี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้พระเล็กนายี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล็กฮุ่งยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติคาถานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้ใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายคารทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไทเซงเกียถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะต้องมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาแล้วก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ้งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งยานมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันเรียกก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรญาติโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวัดที่1เนี่ยถึงวัดที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังพูน
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกรองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
3: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่ง คนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
2: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
2: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, thank you. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
7: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
6: รู้สิ
7: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
6: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
7: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
6: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
7: มหาลัยบ้านนอก
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
7: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
6: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์

กเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth growth growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer fertilizer fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อทานอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดสัตว์

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาดกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทาง

ของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สุริยประเทศพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี้ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างก็ยังไปเจอ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ขอผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปแล้วเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็

เห็นความสำคัญการประชาสัมพันธ์แล้วก็ริเริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วๆไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้นะครับแล้วจันจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะรเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

ต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะทำไม

เราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษา

กันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนัง

0: ไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโบสถ์ได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัพโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: ามพระนครหลวงแห่งนี้เสร็จสมบูรณ
1: ์
0: ระหว่างสุขยาจุดต่ำรับเส้นแรงรวมของสินค้าทั้งดีนานาชนิด

0: ทุกครั้งที่การเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจทำให้ความทรงจำของเราเลือนลางลงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนไทม์แมชชีนประจำตัวที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตณสถานที่และเรื่องราวที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ความรู้สึกและความทรงจำของเราจะชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: รูปนี้ก็คือเป็นรูปของพี่สาวคนที่3แต่งงานตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอายุ8 9ขวบภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ที่ดังๆก็ภัตตาคารนิวสามย่างซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงนามหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตเขาโตว่าที่สาทรซอย9
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวันแทนที่จะไปกินอาหารสตาฟซึ่งโรงอาหารสตาฟของโรงแรมก็ดีอยู่แล้วพี่เราอ่ะมันเป็นหัวติ๊กกี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เนี่ยมันจับมือน้องไปแล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแทนแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเขาถามว่ามีตังค์ไหมไปบอกว่ามีครับยื่นใบมามันเซ็นชื่อแม่ลงไป
0: ทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมานอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วเรายังเห็นเมืองที่อบอุ่นคุ้นเคยเมืองที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้ดีจนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำเอาคุณค่าของเมืองในแบบเดิมกลับคืน

การถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เราทำกันเกือบทุกวันเกือบทุกชั่วโมงนะครับเราถ่ายรูปในร้านอาหารร้านกาแฟถ่ายรูปกับเพื่อนเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายรูปกันเกือบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันน่าสนใจนะครับว่าทำไมการถ่ายรูปถึงสำคัญมากถึงขนาดนั้นวันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของภาพถ่ายโดยจะย้อนกลับไปในวันที่ชาวสยามเพิ่งรู้จักกับคำว่ากล้องถ่ายรูปครับในอดีตก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องถ่ายรูปนักบวชมิชชันนารีคณะราชทูตนักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้น

0: พบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพประกอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่3สังฆราชปาเลกัวชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระอธิการวัดคอนเซปชันแห่งนี้ก็ได้สั่งให้บาทหลวงลานอดีชาวฝรั่งเศสนำกล้องดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามครับ
1: ก่อนหน้ารัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีการเข้ามาของเครื่องมือที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสังฆราชปาเลกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของการล่าอาณานิคมมันเป็นเครื่องมือของผู้เผย

0: แม้ว่ากล้องและการถ่ายภาพจะเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นนำบางแหล่งข้อมูลบอกนะครับว่าเป็นเพราะชนชั้นนำมีความกลัวว่าจะมีคนเอาภาพถ่ายไปทำคุณไสยจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4โลกก็ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สยามเป็นครั้งแรกครับ
1: รัชกาลที่4ท่านมีวัตถุประสงค์ท่านส่งบรรณาการไปยังฝรั่งเศสท่านส่งไปยังสหรัฐอเมริกาท่านส่งไปยังควีนวิกตอเรียพระรูปท่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะท่านคิดว่ามันอาจจะประกอบว่านี่คือตัวตนของสยามประเทศนะนี่คือฉันนี่คือพระมหากษัตริย์ของสยามท่านคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป
0: และในปี2408จอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ที่ถ่ายภาพด้วยเทคนิคฟิล์มกระจกก็ได้เดินทางเข้ามาในสยามและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่4รวมทั้งภาพพระราชพิธีสำคัญภาพสภาพบ้านเมืองและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในขณะนั้นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคที่เรากำลังต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมโดยแสดงความมีอารยะผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายครับ

0: เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างภาพถ่ายในยุคสมัยดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและในปี2560ภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราได้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็เอามาจัดแสดงภาพถ่ายเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็อัดภาพขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดและมันการเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพเนี่ยเขาขยายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนที่กำลังพายเรืออยู่ว่าเขามีสีหน้ายังไงซึ่งตรงนั้นอ่ะมันประมาณ160ปีมาแล้วซึ่งมันดูมหัศจรรย์สำหรับประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะ

แทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะอันนี้มันเป็นความพิเศษของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะหรือว่าหลักฐานที่เราเรียกว่าภาพถ่ายเลยนะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคนั้นนะแล้วมันก็เห็นชัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จากชนชั้นนำการถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปในยุคต่อๆมาเราคงจำกันได้ดีนะครับถึงช่วงเวลาที่เราแต่งตัวหล่อๆไปถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปในชุดข้าราชการเต็มยศกันที่ร้านถ่ายรูปน่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านถ่ายภาพฉายาจิตรกรนะครับร้านนี้เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกครับ

0: นี้มันเคยถ่ายหนังกันนะ
1: เลนคมมากเลยนะเนื้อมันขึ้นแบบโอ้สวยเลย
2: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้วคือคุณยิ้มเป็นคนเปิดก่อตั้งร้านกับคุณย่านวลจันทร์สมัยก่อนจะมีนักการเมืองส.ส.แล้วก็ข้าราชการบุคคลธรรมดามาถ่ายรูปเยอะมากวันๆคือเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ต้องมีประมาณ6คนล้างฟิล์มอีก4คน
3: นี่ก็คือฟิล์มจริงใช่ไหมครับครับฟิล์มเป็นแผ่น
1: ๆฟิล์มขาวดำ
3: ครับ
1: ถ้ามุมมันอยู่ด้านนี้คือขึ้นเป็นหน้ามันแล้วมันลงครับมันลงล็อก
3: ครับเปลี่ยน
1: นะฮะแล้วก็ปิด
3: ใส่ฟิล์มไว้แล้วไงต่อนะพ
1: ี่ใส่นี่เราจะถ่ายนะ
3: ครับ
1: เราต้องปิดหน้ากล้องก่อนนี่ฮะมันจะเป็นเนี่ย
3: อ๋อนี่เป็นตัวเปิดปิดหน้ากล้อง
1: ครับอันนี้ปิด
3: ชัตเตอร์
1: แล้วขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดตัวนี้ถ่ายตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะโฟกัสจะชัดกว่า
3: แล้วเห็นด้านหลังกับหัวเหมือนกัน
1: กับหัวเหมือนกัน
2: คือเราจะต้องล้างฟิล์มล้างฟิล์มออกมาแล้วเราต้องมีช่างแต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะก็จะมีการแต่งด้วยผู้กันแม้กระทั่งรูปเล็ก1นิ้วก็ต้องแต่ง12ใบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า2โหลลูกค้าสั่ง2โหลก็ต้องแต่งทั้ง24รูปเลยค่ะท่านจอมพลป.ค่ะที่ท่านถ่ายไว้แล้วเราก็ขอไว้โชว์อันนั้นจะเป็นแต่งลักษณะเราถ่ายขาวดำแล้วมาลงสีอ่ะค่ะที่เก่าสุดตอนนี้นะคะ
3: รูปที่ถ่ายออกมาใหม่ๆเนี่ยก่อนแต่งมันเป็นยังไงครับ
1: เป็นฟิล์มเนี่ยเขาจะแต่งที่ฟิล์มก่อนไ
3: งเขาแต่งที่ฟิล์มมาก่อนแล้วทีนึง
1: ฟิล์มพวกจุดดำๆพวกนี้อย่างแผลเป็นเขาก็มีนะตรงนี้
3: อ๋อบัวขาวแผลเป็นใช่แตก
1: แตกนี่ก็แตก
3: คร
1: ับแล้วก็มันลบให้เขาลบเราก็แต่งไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
3: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับว่าจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ก็เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปนะเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอ่ะอย่างสายปลายสาย1สาย2สาย3สาย4เรารู้หมดว่าตำแหน่งเรียนติดตรงไหนตรงไหนด้วยต้องรู
3: ้แล้วพี่รู้ได้ยังไง
1: ก็ประสบการณ์คือเราถ่ายตลอดเนี่ยส่วนมากลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกนานแต่งตัวทีแทบไม่รู้เรื่อง
3: เลยโอ้คือเราต้องช่วย
1: เราต้องเป๊ะกับเขาต้องเป๊ะต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็จบเลย
2: คือทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปแล้วรับออกไปเขาจะได้รับความภูมิใจที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอะค่ะรูปถ่ายบางครั้งการที่เราจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกมันก็ควรจะสวยงามหรือว่าเก็บไปแล้วพอเรากลับมาดูความทรงจำเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราถ่ายรูปเรายังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีไปแล้วรูปก็ยังคงทนรักษาว่ามันไม่จืดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสำคัญด้วย
4: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเขียวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบถือกันจน ดอกไม้ล้าไปแล้ว
5: คือความทรงจำพอเขาเรียกว่าในช่วง10ปีหลังเราทำงานหนักมากการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรามันน้อยมากๆกลับมาเพื่อแค่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะแล้วเราใช้คำว่าไงหนูมักได้กลิ่นแม
4: ่
5: คือเราเองจะรู้สึกว่าสถานที่ทุกสถานที่มันมีกลิ่นของมันน่ะเป็นกลิ่นที่ทุกคนแบบเฉพาะตัวน่าจะรู้นะเราจะรู้สึกตรงนี้คือกลิ่นสาทรนี่คือกลิ่นที่บ้านเนี้ย
4: รูปนี้จำได้ว่าพ่อก็เกณฑ์พวกเราไปถ่ายรูปกันเพื่อที่จะส่งไปให้ทางพี่สาวกับย่าที่เมืองจีนว่าพวกเราอยู่ทางนี้มีสมาชิกกี่คนก็ ก็ไล่จากพี่สาวคนที่สองสามแล้วก็พี่ชายอีก3คนแล้วพี่ก็เป็นคนสุดท้องส่งกลับไปให้ย่าค่ะ
0: เห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวว่ามีความสุขอ่ะต้องขอบคุณเขาที่ขอบคุณสองคนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่จริง
4: ๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมาทำให้มีความสุขเวลาเครียดๆหรืออะไรมานั่งดูภาพนี้แล้วเออชื่นใจค่ะ
6: ก่อนที่พ่อแม่จะจูงมือเราเนี่ยไปแต่งตัวหรือว่าไปจัดภาพถ่ายอะไรตรงนั้นทุกครอบครัวเมื่อก่อนมีหมดอ่ะนะแล้วก็เราจะจดจำได้ในช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งที่เรื่องอื่นๆเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็จำได้ว่าเราไปที่ร้านไหนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเราต้องอะไรต่ออะไรนะซึ่งตรงนี้มันจะมีความทรงจำระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำให้สังคมชุมชนเนี่ยมันมีรอยของความทรงจำเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะอธิบายมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับทุกท่านนะมันเหมือนกับพระราชวงศ์พระมหากษัตริย์พระวงศานุวงศ์ที่ผ่านมาที่เราเห็นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะแล้วมันก็สามารถส่งสืบทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัส

0: ผมมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อพบกับเชิดวุฒิสกลยาช่างภาพหนุ่มที่ชอบเดินทางซอกซอนไปในเมืองเพื่อบันทึกภาพชีวิตผู้คนธรรมดาธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามศิลปะของการถ่ายรูปในแนวนี้แล้วเบื้องหลังภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: ผมสนใจชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงอะไรทั้งรวยทั้งจนทุกชนชั้นวรรณะมันเป็นเสน่ห์ทำให้ผมต้องอยากที่จะเดินบันทึกภาพจนมาถึงวันนี้งานสนามหลวงนี่เป็นงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างนะแต่สำหรับผมมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นเสน่ห์คนในพื้นที่ว่างอ่ะผมเดินทางผ่านตั้งแต่ยังวัยรุ่นเนี่ยคนมานั่งมานอนแล้วก็มีคนมาขายของช่วงผมนี่มันหลังจากที่เขาไล่ร้านขายหนังสือกับร้านขายเหรียญสะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นร้านโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างนึงมันทำให้เราเห็นแบบการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตผู้คนในยุคเอาอย่างน้อยก็เป็นยุคผมอะภายในแบบ 20-30 ปีอะจนถึงตอนนี้ผมได้เห็นข้อแตกต่างกลับไปที่ครั้งแรกที่มาถ่ายอะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยผมออกมาเดินถ่ายนี่ก็คือก็แค่สนใจชีวิตหัวลำโพงก็เหมือนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งผมยินดีเลยถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแค่รูปหนึ่งที่แบบแค่บันทึกไว้ช่วงเวลาหนึ่งหัวลำโพงแต่ไม่อยากให้รูปของผมอะเป็นตัวยืนยันว่าโอ้ตอนนี้รูปผมมีค่าแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีหัวลำโพงอยู่ต่อไปจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยไปทำลายชีวิตของผู้คนอะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงอะความหมายของผมเหมือนสนามหลวงเลยถ้าจะคิดจะทำพิพิธภัณฑ์ที่ดีสุดคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมุนเวียนเหมือนเดิมคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
0: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมคืออะไร
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาหน่อยจนเนี่ยวัยกลางคนแล้วรู้เลยเวลาคนเดินเมืองหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปศึกษาจากภาพอดีตทั้งนั้นเลยเพราะว่าภาพพวกนี้มันเทคบันทึกอ่ะมันยังไม่พอมันมีภาพถ่ายยืนยันนะ
2: เราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นค่าที่เราไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในประเทศอย่างเราอ่ะนะซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแล้วในสภาพที่มันอยู่กับบริบทของเขาในปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปจะต้องมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมาเห็นสิ่งที่คุณเก็บสิ่งเหล่านี้เรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำงานหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรมากแต่ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลมาก

หลายคนที่ได้เห็นภาพถ่ายในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงทำแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทำให้เราเห็นบริบทของเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนทำให้เราได้เรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์และมองอนาคตอย่างรอบคอบดังนั้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าเราจะพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และอยู่ได้ดีจริงๆคำตอบอาจจะอยู่ที่ภาพถ่ายเหล่านี้ก็ได้ครับ

ี้เนี่ยเราอธิบายอย่างไรมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงวินาทีที่พิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันภาพเดียวมันอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากนะเมื่อก่อนเนี่ยภาพกับบริบทเนี่ยนะบริบทมันมีเยอะภาพมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันเยอะแต่บริบทมันน้อยนั่นอ่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรากดได้ทุกที่เราสร้างภาพที่มันให้สวยยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่จีรังเพราะว่า1ไม่มีบริบท2เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะเก็บรักษาตรงนั้นไว้เพราะนั้นภาพกับเรื่องราวเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีการอธิบายมีอะไรต่อไปภาพกับบริบทต่างหากที่มันมีความหมายที่มันจะสามารถสืบต่อหรือว่ามันจะอธิบายเรื่องราวของบ้านเมืองเราได้ในอนาคตต่อไปอ่ะด้วยการเวลาเมืองของเรา

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
3: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์

0: ตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมรุปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำการติดต่อค้าขายตั้งแต่ก่อนการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งโดยผ่านตัวแทนการค้าคืออาณาจักรริวกิวหรือหมู่เกาะโอกินาวาในปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองประกอบไปด้วยกลุ่มพ่อค้าและชาวญี่ปุ่นที่ถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเนื่องจากนับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่บางคนเป็นนักรบที่สูญเสียเจ้านายก็เข้ามาทำงานรับใช้ในราชสำนักอยุธยาประมาณว่าในช่วงที่การค้าอยุธยาญี่ปุ่นฝูนั้นบ้านญี่ปุ่นมีประชากรอยู่ราว 1,000 ถึง 1,500 คนชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักคนหนึ่งคือยามาดะนางามาสะหรือออกยาเสนาพิมุขเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่นซึ่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในด้านการค้าขายนั้นสินค้าสำคัญที่พ่อค้าญี่ปุ่นซื้อจากอยุธยาได้แก่ไม้ฝางใช้ในการย้อมผ้าหนังกวางใช้ทำเสื้อเกราะหนังปลากระเบนใช้ทำด้ามดาบและของป่าเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่าเหล้าพื้นเมืองของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอาวาโมรินั้นได้พัฒนามาจากเหล้าขาวของอยุธยาและผ้าบิงกะตะที่มีชื่อเสียงของริวกิวก็มีวิธีย้อมสีและพิมพ์ลายที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากผ้าฝ้ายพิมพ์ลายของอยุธยา

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพราะว่าที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาเที่ยวชมกันต่อครับ
0: วัดโพเป็นวัดโบราณที่มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่สถาปนาเป็นวัดสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในครั้งนี้เองที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาความรู้ต่างๆมาจารึกไว้บนแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดโพแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นจารึกอักษรไทยมีอักษรขอมเพียงเล็กน้อยส่วนภาษาที่ใช้เป็นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยมีภาษาบาลีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโคลงฤาษีดัดตนโคลงโลกนิธคำจารึกเรื่องราวในจิตรกรรมสุภาษิตทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพเป็นแหล่งความรู้ของมหาชนไม่เลือกชนชั้นบรรดาศักดิ์วัดโพจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยเมื่อพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 ชิ้นเป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและพุทธศักราช2554ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน
1: ตำราเวชเชตุพนตำรายาตำรานวดและโครงฤาษีดัดตนเป็นหนึ่งในจารึกวัดโพที่จะรับการต่อภูมิปัญญามาเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนหรือที่รู้จักกันดีในนามนวดวัดโพนั่นเองครับ
0: เมื่อรูปฤาษีดัดตนที่ปั้นด้วยดินตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ชำรุดหักพังลงจึงได้รับการหล่อขึ้นใหม่ด้วยชินหรือสังกะสีผสมดีบุกจำนวน80ท่าต่อมาถูกนำมารวมไว้ที่เขาฤาษีดัดตนใกล้กับพระวิหารทิศใต้โดยมีเหลืออยู่เพียง24ท่า25ตนส่วนจารึกอยู่ที่ศาลารายและศาลาเปลื้องเครื่อง
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อประชาชนคนไทยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพจึงเป็นดั่งศูนย์รวมสรรพวิชาสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นมรดกสำคัญของโลกอีกด้วยสวัสดีครับ

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่หน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่เหมือนที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส
9: ่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีบุคลิกที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้ม

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากระหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกระหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองและเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอาหารหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศรัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้าม
4: ันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอาเสียบให้นายคุณเออช่วยคุณกิ่งเอานี่มา
5: แล้วก็อีกอันนึงก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆแล้วเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นบรรยากาศแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอด

0: มีกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
1: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
2: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: เราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมินให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีครับมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
1: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๋ก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
0: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นกินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มินให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับกล้ามเนี่ยมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้หูยปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูกัน
1: อุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
3: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
3: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
2: เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
1: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเอ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
2: อุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะ
1: ไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่
1: ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอ้พี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
3: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่

านนี้มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ครับ
1: นี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
1: ถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้

0: กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
1: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหลนเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
2: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
1: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
2: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
1: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
2: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
1: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
1: น้ำปลาเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: นูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: เมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพ
2: อมรินทร์ TV

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยไข่ทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใยเชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: หากจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้ชมกันมาไม่มากก็น้อยแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนมิ้นไหมคะว่าภาพยนตร์ไทยที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดในการเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงและเริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องนี้กันค่ะ
1: เรื่องแรกที่ได้ดูน่าจะเป็นแฟนฉันนะคะเป็นแบบแบแบๆน่ารักน่ารักดีอะ
2: กระโปรงบานขาสั้น
3: สุริโยไทย
4: บุปผาราตรีภาคหนึ่ง
5: เรื่องแม่นาคภาคหนึ่ง
6: เรื่องซีซันเชงอะค่ะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
7: หนังผีครับหนังผีฉลุยครับในโรง

0: สดีค่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าตอนนี้มิ้นอยู่ที่ไหนเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เนี่ยมิ้นจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยค่ะมิ้นก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่นี่เนี่ยนะคะเขารวบรวมเรื่องราวทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็มีหลักฐานต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้เนี่ยจะคลายฉงนได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามมิ้นไปข้างในแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะเจอใครที่จะช่วยฉงนให้กับเราได้บ้างตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะมิ้นว่ามิ้นเจอแล้วล่ะค่ะคนที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนเรื่องภาพยนตร์ไทยแต่ไม่รู้พี่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าไปหาพี่เขากันเลยค่ะขอโทษนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่พี่พึ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอแล้วพี่พึ่งคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมิ้นมาถึงที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยเพราะว่ามีเรื่องฉงนมากๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยไม่รู้ว่าพี่พึ่งพอจะคลายฉงนเล่าเรื่องที่มาที่ไปได้มั้ยคะ
1: อย่างงั้นน้องมิ้นมาที่นี่ถูกที่แล้วค่ะที่เนี่ยจะขายสงวนได้นะคะเรามีเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แล้วก็กระบวนการผลิตภาพยนตร์ด้วยด้านนี้เลยนะคะนี่จะเป็นนิทรรศการภาพยนตร์ในไทยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะคือมิ้นอยากรู้ว่าที่มาของภาพยนตร์ไทยเนี่ยค่ะเป็นมายังไง
1: สมัยก่อนเนี่ยเราเรียกภาพยนตร์ว่าหนังก็คือมันพัฒนามาจากการใช้หนังสัตว์เนี่ยทำเป็นตัวละครต่างๆไม่ใช่แค่ในไทยนะคะต่างประเทศก็นิยมใช้เหมือนกัน
0: อ๋อมันคือเมืองนอกเขาก็เป็นหนัง
1: ใช้หนังเหมือนกันใช่จนมาเรามีการฉายภาพยนตร์เนี่ย อย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาก็เลยบัญญัติคำขึ้นคำหนึ่งเกิดขึ้นมาใช้คำว่าภาพยนตร์นะคะที่มาของรากศัพท์ของคำนี้ค่ะมันมาจากกรเดิมนะคะเราใช้มาอ้างอิงนะคะเป็นของ
0: ขุนช้างขุนแผน
1: พูดถึงตอนนึงเขียนว่าผูกพยนตร์นะคะผูกพยนตร์ผูกพยนตร์นะคะเราก็เลยไปหาคำนี้มาว่าผูกพยนตร์หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงปลุกเสกให้มีชีวิตนะคะให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตเขาก็เลยใช้คำนี้เป็นคำว่าภาพยนตร์แทนนะคะภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยนะคะตั้งแต่มีเครื่องคีโนโตสโคปอะค่ะก็คือเราสามารถชมภาพยนตร์ได้นะคะแต่ว่าต้องชมคนเดียวนะคะชม
0: คนเด
1: ีย
0: ว
1: ส
0: ่อง
1: ดูได้คนเดียวคือ
0: เป็นคือมองลงแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่แล้วก็ส่องชมภาพยนตร์
0: แล้วก็หมุนดูเองอย่างนี้หมุนย้อนกลับเองก็ได้
1: ไม่ได้ต้องต้องไปอย่างเด
0: ียว
1: ใช่เป็นฟันเฟืองนะคะเขาเข้าใจว่าการชมภาพยนตร์แบบนี้จะเรียกสตางค์คนดูได้เพราะว่าคนอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีเนื้อหายังไงนะคะ
0: ดูลึกลับ
1: ดีทีนี้ต่อมาค่ะก็มีอีกเครื่องหนึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเรียกว่าซินีมาโตกราฟเขานี้ใช้ขึ้นจอใหญ่นะคะเราสามารถดูกันที่ได้ทีละหลายๆคนได
0: ้เหมือนดูหนังกลางแปลง
1: แ
0: บบน
1: ั้นแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโรงหนังเราใช้โรงละครแทนนะคะฉายหนังนะคะที่นั่นเราเรียกชื่อว่าโรงละครหม่อมเจ้าอลังการนะคะก็เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามเมื่อวันที่10มิถุนายน2440นะคะเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: อย่างนี้ก็คือว่าภาพยนตร์เข้ามาในไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว
1: ร้อยกว่าปีที่แล้วนะ
0: แล้วเข้ามายังไงคะ
1: ก็มีฝรั่งนะคะเป็นชาวต่างประเทศเนาะชื่อ SG Markowski นะคะเป็นคนที่นำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาพรีเซนต์ในไทย
0: คือเหมือนเขามาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: เป็นนักธุรกิจอะค่ะเข้ามาฉายหนังเลยเก็บสตางค์คนดูคือเล่ออกฉาย
0: อ๋อคือเหมือนกับว่าเอาหนังมาทำธุรกิจในเมืองไทยคนก็เลยเริ่มสนใจและทีนี้คือมีคนไทยไปเรียนรู้วิธีการแบบนั้นด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเนี่ยค่
0: ะ
1: พระเจ้าน้องยาเธอนะคะกรมหลวงสรรพสาสุภกิจเนี่ยติดตามเสด็จในครั้งนั้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์นะคะรวมถึงอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้เนี่ยเข้ามาในสยามเพื่อจะทดลองการถ่ายทำภาพยนตร์ดูนะคะนั่นก็ถือว่าเราถือว่ากรมหลวงสรรพสาสเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยเป
0: ็
1: นชาวสยามรายแรกเลยที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามานะคะ
0: เนี่ยค่ะพี่พึ่งถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกล่ะคะ
1: ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเนี่ยค่ะมันมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรเนาะเริ่มจากมันมีทีมงานฮอลลีวูดยกกองเข้ามาถ่ายทำหนังในเมืองไทยนะคะชื่อนายเฮนรี่แม็กซ์เลย์ค่ะมาจากบริษัท Universal เนาะทำหนังก็อยากมาทำหนังเกี่ยวกับคนไทยบ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะโดยที่มีพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะหาโลเคชั่นแล้วก็หาตัวนักแสดงให้ด้วยในครั้งนั้นนะคะก็ถ่ายทำหนังเรื่องนางสาวสุวรรณนะคะ ออกฉายในปี2466นะคะก็ในเรื่องเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนื้อหาของรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเกิดขึ้นใช่นะคะแต่ว่าเราในฐานะคนที่ดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยเราถือว่ามันไม่ใช่หนังไทย 100% นะคะ
0: ไม่ใช่เหรอคะ
1: ไม่ใช่ 100% เพราะว่าทีมงานไม่ใช่คนไทยเลยนะคะ
0: อ๋อคือเขาแค่มาถ่ายเมืองไทย
1: ใช่ถ่ายเมืองไทย
0: แต่ว่านักแสดงเป็นคนไทยหมด
1: คนไทยหมดค่ะก็ถือว่าเป็นหนังร่วมสร้างเนาะก็คือเป็นหนังลูกครึ่งอ่ะหรือเลือดผสมไม่ใช่หนังไทยโดยคุณไทย
0: ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไทยแท้
1: ไม่ใช่
0: ถ้างั้นหนังไทยแท้ๆนี่เรื่องอะไร
1: หนังไทยแท้ๆเนี่ยนะคะใช้ชื่อว่าโชค2ชั้นนะคะ
0: โชค2ชั้น
1: ค่ะโชค2ชั้นนี้เป็นหนังที่น่าเสียดายมากคือตอนนี้เรามีฟุตเทจกินเวลาฉายแค่1นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเสียหายไปมากตอนนั้นยังไม่มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์เก็บไว้นะคะ
0: มิ้นอยากรู้มากเลยค่ะพี่พึ่งว่าในเมื่อตอนยุคแรกเนี่ยเป็นหนังไม่มีเสียงเป็นหนังเงียบแล้วหนังที่มีเสียงเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่คะ
1: ก็หนังที่มีเสียงนะคะก็เริ่มในวาระฉลองครบรอบกรุงเทพ150ปีค่ะเขาก็เลยทำหนังที่มีเสียงเกิดขึ้นนะคะหนังเรื่องนั้นใช้ชื่อว่าหลงทาง
0: หลงทาง
1: ก็ฉายในวันปีใหม่เลยแต่ว่าตรงกับวันที่1เมษายนนะคะ
0: ปีใหม่ไทย
1: ปีใหม่ไทยนะคะถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนไทยในยุคนั้นเนาะทำหนังเสียงขึ้นมานะคะ
0: มีให้ดูด้วยไหมคะ
1: หลงทางเนี่ยไม่มีฟุตเทจแล้วแต่ว่ามีแค่ภาพนิ่งนะคะพอไปดูนิทรรศการได้เราจะแสดงไว้ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมไปดูภาพนิ่งกันค่ะนั้งใช้เสียงเรื่องแรกไปหลงทางกันดีกว่า
1: ค่ะแล้วนี่ค่ะ

0: หรอคะ
1: ค่ะนี่เป็นนิทรรศการในส่วนของภาพยนตร์เรื่องหนองทางหนังไทยพูดได้เรื่องแรก
0: นี่ไงภาพยนตร์ไทยพูดได้เรื่องหลงทางเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะหลงทาง
1: อ๋อเป็นเนื้อเรื่องที่ผู้หญิงเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะก็เดินทางผิด
0: เหมือนว่ามาจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอ๋อแล้วก็คือเดินทางผิดนี่คือความหมายหลงทาง
1: ความหมายของหลงทางก็โฟกัสชีวิตผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: ยอดเลยคุณผู้ชมอ่ะพี่พึ่งนี่อุปกรณ์อะไรคะเนี่ย
1: นี่เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์หนังนะคะ
0: อ๋อนี่ต้องเรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เรามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่ปี2473ค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาเซ็นกันอย่างนี้เลยอะคะ
1: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนื้อหาก็คือหนังทุกเรื่องต้องถูกตรวจสอบเนื้อหาก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกองเซ็นเซอร์นะคะเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาภาพยนตร์นะคะก็ถ้าในกรณีที่หนังเนี่ยไม่ผ่านการเซ็นเซอร์นะคะเนื้อหาหรือฟุตเทจนั้นเนี่ยจะถูกตัดเก็บเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ในส่วนที่จัดการเนื้อหาหนังพวกนั้นนะคะ
0: ได้รู้กระบวนการที่มาที่ไปแล้วอยากดูภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกแล้วสิคะพี่พึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอยู่ข้างล่างนะคะ
0: คุณผู้ชมคะถ้างั้นช่วงหน้าเราไปชมภาพยนตร์ไทยแท้เรื่องแรกของประเทศไทยด้วยกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้องมินจะ
0: พี่พึ่งคะไม่รู้ท่านนี้เป็นใครคะเนี่ย
1: ท่านนี้คือคุณรัฐเปสันีค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นคนไทยคนแรกที่ส่งภาพยนตร์ประกวดต่างประเทศได้รางวัลคุณรัฐเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นะคะก็เราใช้ส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือ Hall of Fame เนี่ยไว้จัดแสดงผลงานของคุณรัฐเลยนะคะใช
0: ่คือเรื่องที่ส่งไปแล้วได้รางวัลนี่คือเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องแตงค่ะก็ส่งที่กราสโกสกอตแลนด์เรามีถ้วยรางวัลจัดแสดงด้วยนะคะก็เรื่องแตงเนี่ยเป็นหนังสะท้อนสังคมค่ะเป็นหญิงม่ายกับลูกชายนะคะน่าจะเป็นหนังเศร้าเรื่องนี้ก็สาบสูญเหมือนกันเป็นที่น่าเสียดาย
0: เสียดายจังเลยอยากดูเลย
1: นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณรัฐเนี่ยก็เกิดแรงบันดาลใจน่าจะทำหนังดีมีคุณภาพนะคะทำอีกเรื่องนึงชื่อสันติวีนาค่ะ
0: สันติวีนาน
1: ี่เป็นชื่อพระเอกกับนางเอกนะคะชื่อคนนะคะทำเรื่องนี้ส่งไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประกวดเทศกาลภาพยนตร์นะคะการประกวดครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณรัฐได้รางวัลนะคะพิเศษมา2รางวัลรางวัลแรกเนี่ยถ่ายภาพยอดเยี่ยมคุณรัฐเนี่ยเป็นช่างภาพอดีตเป็นช่างภาพ
0: อดีตเป็นช่างภาพมาก่อน
1: ใช่นะคะรางวัลที่2กำกับสินยอดเยี่ยมหนังเรื่องนี้สวยแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วง
0: มีดูไหมคะ
1: หนังเรื่องนี้เรากำลังทำเรื่องที่จะขอเข้ามาเมืองไทย
0: ไม่สับสูนนะ
1: ยังไม่สับสูนค่ะ
0: มีโอกาสได้ดูค่ะคุณผู้ช
1: มหวาน
0: อีกอย่างนึงค่ะพี่พึ่งตอนมิ้นเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะคะเห็นเป็นเหมือนพระบรมรูปอันนั้นใช่พระบรมรูปของรัชกาลที่5หรือเปล่าคะ
1: จริงๆเนี่ยใครเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นร.5แน่นอนเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพานุชาของในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เจ้ากรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจเนี่ยจะแสดงไว้ด้านหน้านะคะเรายกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์ไทยนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เนี่ยระบุว่าเป็นคนไทยคนแรกที่นำกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาสู่สยามประเทศนะคะ
0: อ๋อที่พี่พึ่งเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
1: องค์นี้องค์เดียวกันนะคะ
0: พี่พึ่งคะอีกเรื่องนึงที่มินชะงนก็คือว่าเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายเขียนไว้เลยว่าอาคารภาพยนตร์เสียงสีกรุงชื่อนี้มีความหมายยังไงคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยตามรูปแบบเดิมของโรงถ่ายภาพยนตร์นะคะใช้ชื่อโรงถ่ายว่าโรงถ่ายเสียงสีกรุงคือเป็นโรงถ่ายแห่งแรกที่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งเมืองสยามเลยนะคะ
0: ก็เลยชื่อว่าเสียงสีกรุง
1: เราก็เลยใช้ชื่อรูปแบบของอาคารเนี่ยค่ะมันเป็นรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะคะ
0: หมดเรื่องสงวนแป๊บๆแล้วตอนนี้อยากรู้อยากดูภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกแล้วพี่พึ่ง
1: ค่ะแล้วก็มีส่วนของโรงละครหม่อมเจ้าอลังการมาจัดแสดงที่นี่ใช้ชื่อว่าโรงหนังอลังการนะคะ
0: อันนี้เป็นโรงหนังของแห่งแรกด้วยไหมคะ
1: ใช่เป็นโรงหนังแห่งแรกก็เลยจัดนิทรรศการในส่วนของโรงหนังไว้ด้วยแล้วก็จัดฉายหนังด้วยซึ่งวันนี้อย่างน้องมินจะได้ชมภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้น
0: เย่อยู่ตรงไหนคะพี่พึ่ง
1: เดี๋ยวพาไปกัน
0: ไปกันค่ะคุณผู้ชมเป็นหน้าโรงหนังอะคะ
1: ใช่บรรยากาศก่อนชมภาพยนตร์นะคะก็ในนี้ค่ะจะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะเราเรียกว่าโชว์การ์ดนะคะให้เลือกชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็จะมีห้องบ็อกออฟฟิศคือห้องขายตั๋วของที่ระลึกนะคะที่แจกหรือขายในการฉายหนังรอบแรก
0: ก็ซื้อตรงนี้เหมือนกัน
1: ตรงนี้
0: จริงๆเหมือนโรงหนังปัจจุบันเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความวินเทจมีความแบบว่าเป็นอดีตการเก่าแก่อยู่ สวยจังแล้วที่เราเหยียบอยู่นี่อะไรคะ
1: ด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นรอยมือรอยเท้าของนักแสดงที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตนะคะเราก็เชิญมาพิมพ์มือพิมพ์เท้า
0: ฝากรอยเท้าเอาไว้นี
1: ่ส่วนตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไฮไลท์นะคะ
0: นี่เหรอคะ
1: ทุกคนจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเป็นวงกลมนะคะนี่เป็นของคุณเพชรราชวราชพิมพ์ให้หอภาพยนตร์เป็นคนแรกคนที่หนึ่งเลย
0: เมืองไทยเราก็มีนะอย่าทำเล่นไปแล้วข้างในนี่คือ
1: ข้างในคือโรงหนังเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์กันค่ะด้านนี้เลย
0: คุณผู้ชมได้ดูหนังแล้ว

0: นี่เป็นบรรยากาศภายในโรงหนังนะคะเราจำลองรูปแบบของโรงหนังอลังการนะคะที่เป็นสถานที่ฉายหนังครั้งแรกในสยามนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายน2440
1: คุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าเดินเข้ามาเรามีทึ่งมากนะเพราะว่าคุณผู้ชมทั้งเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้ไม้เป็นจอฉายคือทุกอย่างจำลองออกมาแบบนี่เหมือนเลยใช่ไหมคะ
0: ก็คือใกล้เคียงกับของเดิมนะคะเพราะว่าเก้าอี้ที่เรามาจัดแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของจริงที่เคยใช้ในงานในโรงหนังมาก่อน
1: อ๋อนี่ของจริงเลย
0: ของจริงค่ะเป็นเก้าอี้ไม้สักแถวเดียวกันซึ่งแต่มาจากแต่ละโรงหนังนะคะรวมถึงเก้าอี้เสริมด้านข้างด้วยก็มาจากโรงหนังเช่นกันใช่ค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชมนี่คือไม่ใช่แค่จำลองคือจำลองแต่ว่ามีของจริงอยู่ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติไงไม่รู้ได้มาลองนั่งสถานที่ที่เหมือนกับโรงหนังแห่งแรกของประเทศไทย
0: ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะฉายหนังให้ชมนะคะยังไงเชิญน้องมิ้นนั่งก่อนตรงกลางนี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะนั่งแถวคอคน19ไม่หักเลย
0: อันนี้เป็นเครื่องฉายมือหมุนนะคะที่ฉายด้วยฟิล์มจริงๆนะคะอายุเป็นร้อยปีแล้วก็จะเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะคะในหลวงรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เสด็จท่าเรือกรุงสโตรมนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีเรือขบวนพระที่นั่งนะคะเสด็จเทียบท่านะคะมีกษัตริย์สวีเดนนะคะรับเสด็จอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะนี่ค่ะคือร5นะคะทรงคุณพิชกันตามธรรมเนียมของฝรั่งนะคะต่อมาก็เป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะคะที่เสด็จตามในเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะหนังสมัยก่อนนะคะมีความยาวไม่นานนะคะกินเวลาแค่นาทีกว่าๆก็จบเรื่องแล้วนะคะเมื่อก่อนหนังก็จะไม่ค่อยมีความยาวมากนะคะหนังสั้นๆก็จะจบเรื่องนะคะ
1: อันนี้คือความเร็วความช้าอะไรก็คือแล้วแต่อ
0: ยู่ที่เราคอนโทรลใช่
1: จะหมุนให้ช้าก็ได้
0: ได้ค่ะ
1: จะหยุดก็ได้
0: ใช่จะหยุดก็ได้
1: แล้วก็หมุนเร็วก็ได้
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วควรจะหมุนต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทำให้ฟิล์มไหม้ได้เพราะแสงมันจะร้อนมากค่ะ
1: ก็คือต้องหมุนไปเลยอุ้ยอย่างนี้คนหมุนไม่เมื่อยแย่นเหรอคะ
0: เมื่อยหนังก็เลยสั้นไงสมัยก่อนหนังไม่ยาวค่ะ
1: แล้วหนังไทยเรื่องแรกค่ะพี่พึ่ง
0: หนังไทยเรื่องแรกนะคะเรื่องโชคสองชั้นนะคะเดี๋ยวเตรียมมาให้ชมด้วย

0: นเลยพี่พึ่งคือจริงๆดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันแค่นาทีเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าคือได้ดูเหมือนแบบเทคนิคการถ่ายทำ acting ตัวละครแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นตรงที่ว่าจริงๆมินไม่เคยดูเหมือนหนังเงียบขาวดำของที่เป็นของไทยเราแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยมันก็สนุกดีนะคะคุณผู้ชมคือถึงจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นฉากก็เฟรมสวยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีขอบคุณพี่พึ่งมากเลยได้ดูหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วย
1: วันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะได้ดูหนังแล้วต้องไปเป็นนักแสดงด้วยนะคะเรามีโรงถ่ายที่นี
0: ่โอ้ที่นี่มีโรงถ่ายเลย
1: โรงถ่ายหนังเราจำลองรูปแบบโรงถ่ายหนังไว้ใช้ชื่อว่าโรงถ่ายแบล็กมาริอานะคะ
0: แบล็กมาริอา
1: เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเอดิสันที่คิดจะถ่ายทำหนังนะคะโดยการเซตโรงถ่ายขึ้นมาความพิเศษของโรงถ่ายเนี่ยนะคะคือสามารถหมุนได้360องศาเปิดหลังคาเพื่อรับแสงพระอาทิตย์จริงๆนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะได้ทดลองเป็นนักแสดงแบบในยุคแรกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในโรงถ่ายเนี่ยพี่จะบอกอธิบายรายละเอียดว่ามันจะมีกติกาอยู่ก็คือคนที่เป็นนักแสดงเท่านั้นนะคะถึงจะมีโอกาสเข้าไปในโรงถ่ายแบล็กมาริอาได
0: ้อันนี้นี่คือใครมาถ้าสนใจเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยค่ะแต่เขาได้คนเดียวสำหรับนักแสดงเท่านั้นนะคะ
0: อ๋อคือเอาเข้าไปถงไปถ่ายเลยไม่ได้เขาไปเล่นคนเดียวเท่านั้น
1: ใช้ธรรมเนียมเดียวเดิมแห่งแรกเนี่ยเขาจะไม่มีการเข้าไปบันทึกภาพเคลื่อนไหวอื่นยกเว้นกล้องของทีมงานเท่านั้น
0: สุดยอดคุณผู้ชมวันนี้มาที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยได้คลายฉงนทั้งเรื่องที่มาของภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกยังได้รู้ด้วยนะคะว่าคำว่าภาพยนตร์เนี่ยมาจากที่ไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งก่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะให้ความรู้แถมยังช่วยคลายฉงนให้มินได้ด้วยแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปเป็นนักแสดงก่อนนะแล้วเดี๋ยวอ้อมให้คุณผู้ชมดูกันค่ะ

น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกซึ่งประดิษฐ์คิดค้นสำเร็จขึ้นในปีพ.ศ. 2432โดยโทมัสอันวาเอดิสันและผู้ร่วมงานของเขาชื่อวิลเลียมเคเนดีดิกสันเครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องแรกของโลกนี้มีชื่อว่าคิเนโตสโคปหรือมักเรียกกันในชื่อเครื่องฉายถ้ำมองมีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ4ฟุตซึ่งสามารถดูได้เพียงคราวละ1คนเท่านั้นด้วยการดูผ่านช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนของเครื่องกลไกภายในจะมีฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟซึ่งเอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเองเป็นฟิล์มยาวประมาณ50ฟุตพาดไปพาดมาอยู่ภายในเครื่องโดยหนังแต่ละเรื่องที่ฉายในเครื่องถ้ำมองจะกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

0: สวัสดี
1: ทำไมวันนี้มาแปลกจังชวนหนูมาถึงโรงหนังแห่งใหม่เซ็นทรัลเอมบาซีมีอะไรปะคะ
0: แน่นอนเซ็นทรัลเอมบาซีเขาก็เปิดใหม่แล้วก็หนูก็มีความฉงนในเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์
1: hey.
0: แล้วมันจะไปไหน oh. มันก็ต้องมาที่เก๋สุดใหม่สุดแล้วก
1: ็
0: สนองความฉงนของหนู
1: ที่โรงภาพยนตร์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วก็ต้องมากันเนี่ยมาเฉลยกันที่นี่แหละโรงภาพยนตร์นี่แหละนึกถึงโรงภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆกับโรงภาพยนตร
1: ์
0: สม
1: ั
0: ยปัจจุบันสิมันแตกต่างกันแค่ไหน
1: จะว่าไปแล้วถ้ามีภาพยนตร์ไม่มีโรงภาพยนตร์ก็ลำบากเนาะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมัยก่อนนี
0: ่
1: โรงภาพยนตร์สุดชิคสุดฮิตสุดเก๋ของไทยที่ไหนคะ
0: ศาลาเฉลิมกรุง
1: ศาลาเฉลิมกรุงชื่อนี้ได้ยินบ่อย
0: บ่อยมั้ย
1: บ่อย
0: ยังอยู่ยังมีอยู่ทุกวันน
1: ี้
0: เป็นโรงภาพยนตร์พระราชทานด้วยสนใจปะ
1: สนใจค่ะ
0: มา
1: สร้างความสงวนเพิ่มให้หนูแล้ว
0: ได้
1: แล้วเขายังไงเป็นมายังไงทำไมแบบไหนอะไร
0: โอ้เรื่องยาวถ้าอย่างนั้นถามขนาดนี้สงวนสนเท่ขนาดนี้ไปคลายสงวน
1: ไปไหนดีคะจ๊ะ
0: ไปเลยไปในโรงหนังนี่แหละ

0: ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วทำไมต้องชื่อศาลาเฉลิมกรุงด้วยคะ
1: ศาลาเฉลิมกรุงเนี่ยนะมันเป็นโรงหนังรุ่นแรกๆสุดนะจัดอยู่ในกลุ่มแรกสุดของประเทศไทยที่เป็นโรงหนังอย่างทันสมัยโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมีการจัดระบบเสียงมีการจัดระบบแสงอันนี้ก็ต้องสืบเนื่องมาจากว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความสนพระราชหฤทัยส่วนพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เพราะฉะนั้นภาพยนตร์ต่างๆที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองก็ดีหรือว่าข้าราชบริพารถ่ายทำไปจนถึงเอกชนเป็นคนถ่ายทำเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วแต่ว่าโรงหนังเนี่ยโรงภาพยนตร์มันยังไม่มีมาตรฐานสากล
0: ที่เป็นกิจลักษณะ
1: ที่จะเป็นกิจลักษณะต่างๆนะครับประกอบกับจังหวะที่ว่าในปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะครับจะเป็นปีที่จะฉลองพระนครหรือฉลองกรุงเทพเนี่ยครบ150ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีพ.ศ. 2473เนี่ยก็มีแนวพระราชดำริบอกว่าเอทำไมเราไม่คิดที่จะสร้างอาคารนะครับซึ่ง เป็นอนุสรณ์สถานเป็นสถานที่ที่ประชาชนได้มาใช้งานอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระราชดำริถึงอาคารที่เป็นถาวรวัตถุนะครับก็คือศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้โดยโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรท่านเรียนจบศิลปะชั้นสูงของฝรั่งเศสก็คือเลกอร์เดอโบซามีความสามารถในการออกแบบมากเลยนอกจากจะออกแบบศาลาเฉลิมกรุงแล้วเนี่ยนะยังออกแบบพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินด้วยที่ okay. เราเห็นพระราชวังไกลกังวลทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็เป็นฝีไม้ลายมือนะครับฝีพระหัตถ์นะครับของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรท่านก็เอารูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในยุโรปแล้วก็อเมริกาสมัยนั้นเราเรียกว่าศิลปะแบบอาร์ตเดโคนะครับลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงเป็นเหลี่ยมเป็นมุน
0: เป็นเรขาคณิตนี้ป่ะคะ
1: เป็นเรขาคณิตมีลบ

0: ุมโค้งๆนิดหน่อยบ้างกลมบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีลายคดโค้นลดเลี้ยวเวียววดไม่ลายต่างๆไม่
1: ม
0: ีนะครับท่านก็ออกแบบอาคารนี้ออกมาก็เป็นตึกโก้หรูหราอย่างที่เราเห็นนะครับ
1: คำว่าชื่อศาลาเฉลิมกรุงนี่มาจากการเฉลิมฉลองกรุงหรือเปล
0: ่
1: าคะ
0: ใช่ๆลำดับแรกเนี่ยคือสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ย เป็นลำดับที่1เลยนะเป็นสะพานเหล็กเปิดปิดได้สะพานแรกของประเทศไทยแต่เป็นสะพานข้ามน้ำเจ้าพระยาสะพานที่2สะพานแรกสร้างคือสะพานพระราม6สร้างในครั้งรัชกาลที่6ข้ามเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนบุรีสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยรัชกาลที่7โปรดให้สร้างขึ้นนะครับแล้วก็ด้านฝั่งกรุงเทพก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่1ไว้ประดิษฐานอยู่ด้วยอันนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานลำดับ1อนุสรณ์สถานระดับรองลงมาก็คือศาลาเฉลิมกรุงสร้างเสร็จปั๊บเอานามของสถาปนิกผู้ออกแบบคือหม่อมเจ้าสมัยเฉลิ
1: ม
0: นะครับเอาเฉลิมมาใช้แล้วก็ขณะเดียวกันก็เอากรุงมาใส่ก็คือเฉลิมกรุงครบ150ปี
1: ที่มาที่ไป
0: ที่มาที่ไป

0: พราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าโรงหนังพระราชทานเป็นโรงหนังพระราชทานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโรงหนังที่สำคัญอีกโรงหนึ่งเลย
1: แล้วอาจารย์หนูอยากรู้ว่าสมัยนั้นเนี่ยค่าดูหนังนี่แพงไหมคะ
0: สมัยนั้นค่าดูหนังโอ้จำไม่ได้แล้วนะจำไม่ได้จริงๆนะว่าค่าดูภาพยนตร์มันกี่บาท
1: โอ้ถ้าเทียบกับที่นี่แล้วเนี่ยน่าจะแพงอยู
0: ่อันนี้ที่เรานั่งอยู่นี่น่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยตอน

0: ในการไปดูหนังสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นหวัดนะเสียงมันเป็นเป็ดบี้เลยนี่
1: ไม่เป็นไร
0: ในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวกันตามสะดวกตามสบาย
1: อ๋อไม่ใช่ว่าอยากจะมาแบบไหนก็ได้
0: เขาแตะใส่ขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับฝรั่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี
1: ้
0: เวลาที่เขาไปดูละครดูโอเปร่าด
1: ูอ
0: ะ
1: ไรต่างๆแบบนั้นใช่ไหมคะ
0: เขาก็แต่งกันเต็มยศ
1: จัดเต็มเลย
0: จัดเต็มผู้หญิงราตรียาวนะครับในปัจจุบันอาจจะมีราตรีสั้นเข้ามาได้แต่ผู้ชายเองเนี่ยนะครับก็คือใส่สูท
1: อุ้ยใส่สูทนี่คือแย่สุดแล้วเหรอคะ
0: แย่สุดแล้วนะครับหรือไม่ก็เป็นทักซิโดก็แต่งกันสวยงามดูเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากลับบ้านใครบ้านมันประชากรไทยเราก็9ล้าน10ล้านนะครับไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นดูละครเสร็จเราทุกคนก็รู้จักกันหมดก็มาคุยกันอาจจะวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรกันนะเมามอย
1: เมามอย
0: กันสักนิดนึงพอแบบว่าสนุกสนานฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเสร็จก
1: ็
0: ไปก
1: ิน
0: ข้าวกันต่อสมัยนั้นก็ต้องทานของว่างของว่างก็ขับรถต่อไปแถวราชวงศ์
1: อ๋ออันนี้ต้องขับรถไป
0: ขับรถไปสมัยนั้นต้องมารถกันนะครับรอบๆโรงเนี่ยนะมันก็จะเป็นย่านการค้าเพราะฉะนั้นบางทีก็มาช้อปปิ้งก่อน
1: oh.
0: นะแล้วก็อาจจะมาดูหนังนะครับอย่าลืมว่าในสมัยที่สร้างโรงหนังเฉลิมกรุงเนี่ยย่านวังรัวพายังไม่เป็นย่านช้อปปิ้งนะ
1: oh.
0: ยังไม่มีห้างสรรพสินค้ายังไม่มีอะไรเลย ย่านนั้นเนี่ยยังเป็นวังบุรพาที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5 นะสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนะสมเด็จวังที่เรียกกันว่าสมเด็จวังบูรพา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลังวังบูรพาไปก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากันเอาไว้สำหรับทำย่านการค้าซึ่งตอนนั้นนะมันเป็นย่านที่เงียบมากก็เลยสร้างโรงหนังเฉลิมกรุงขึ้นโอ้โหจากนั้นนะจากโรงหนังเนี่ยนะไปยันแม่น้ำเจ้าพระยาคนเริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กระจายไปทางย่านตลาดน้อยก็คนคึกคักกระจายถอยไปอีกด้านหนึ่งก็คือลงไปด้านสำเพ็งคนก็คึกคักก็ทำให้ย่านสำเพ็งเนี่ยกับย่านพาหุรัตแล้วก็ย่านเยาวราชซึ่งเริ่มมีคนจีนอยู่แล้ว
1: เกิดขึ้นมาตอนนั้น
0: ก็ทำให้มีชีวิตชีวาคนจีนเองเริ่มค้าขายในย่านเยาวราชมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ที่6
1: แต่ว่ายังเงียบอยู
0: ่แต่เงียบอยู่ฮะพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่7นี่ทะลุทะลวงเปิดเปิงเลยต้องว่าอย่างนั้น
1: เป็นช่วงบูม
0: เป็นช่วงบูมของย่านนั้น

0: ถูกต้องนี่ตรงนี้คือจุดกำเนิดคนอยากเป็นดาราก็มา
1: อ๋อเท่ากับว่านี่เป็นแหล่งรวมแบบว่าศูนย์กลางนะตอนนั้น
0: คนเขียนโปสเตอร์คนเขียนโปสเตอร์หนังก็ต้องมาหางานแถวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปิดมาซึ่งโรงหนังเฉลิมกรุงในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นการเปิดมิติใหม่ของสังคมไทย
1: จริงเป็นมิติแบบ
0: ถือเป็นมิติสำคัญแล้วก็เป็นมุมมองใหม่เป็นย่านใหม่ของกรุงเทพ
1: โอ้ยอย่างนี้ถ้าชาวต่างชาติมาเมืองไทยตอนนั้นก็ต้องมาที่โรงหนังเฉลิมกรุง
0: ก็ต้องมาดูหนังเฉลิมกรุงเพราะว่ามีทั้งหนังไทยแล้วก็มีหนังฝรั่งหน
1: ัง
0: ฝรั่งเองเนี่ยนะครับมีทั้งเสียงในฟิล์มก็มีทั้งซับไตเติลมีเขียนด้วยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการแปลหนังก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น
1: หุยนี่เท่ากับว่าศาลาเฉลิมกรุงนี่เป็นจุดศูนย์กลางจุดเริ่มต้นยุคเฟื่องฟูเลยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ทั้งฟูทั้งเฟื่อง
1: ทั้งฟูทั้งเฟื่องอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงหนังหนึ่งโรงเนี่ยสามารถก่อให้เกิดทั้งไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยแต่ว่าค่ะอาจารย์มิ้นยังมีเรื่องสงวนเพิ่มมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าบ้านเราก็มีทั้งหนังไทยหนังฝรั่งมีแบบภาคแบบเสียงในฟิล์มอยากรู้ว่าถ้าพูดถึงหนังไทยแรกๆที่มาเข้าโรงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นแนวไหนบ้าง
0: เฮ้ยอีกเยอะเลยเลยนะเล่ายาวกินน้ำก่อน
1: ให้อาจารย์พักแป๊บนึงนะเดี๋ยว
0: พักก่อน
1: ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกๆเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไร
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประวัติความเป็นมาของข้าวโพดคั่วหรือป๊อปคอร์นซึ่งเป็นของว่างที่นิยมทานเล่นกันในโรงภาพยนตร์มีหลักฐานว่าข้าวโพดคั่วนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอินเดียแดงแล้วข้าวโพดคั่วยังถูกนำมาร้อยกับต้นหญ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับสำหรับหัวหน้าเผ่าหรือนักรบรวมถึงใช้ประดับเทวรูปอีกด้วยในปีค.ศ. 1890ข้าวโพดคั่วเริ่มเป็นที่รู้จักในแถบอเมริกาและถูกนำไปเป็นอาหารในเชิงการค้ามากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอเมริกาเติบโตในช่วงต้นศตวรรษที่20มีการเปิดโรงภาพยนตร์หลายแห่งพร้อมทั้งมีการขายข้าวโพดคั่วให้แก่ผู้ชมในโรงภาพยนตร์จนเป็นที่นิยมทำให้ข้าวโพดคั่วกลายเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับโรงภาพยนตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

0: เราพูดถึงโรงหนังกันไปแล้วอยากรู้มากว่าหนังไทยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องราวแบบไหนคะเป็นหนังโรแมนติกหนังผีหรือว่าแบบไหน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีภาพยนตร์มาฉายกันเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะ
0: ค่ะอ๋อก่อนศาลาเฉลิมกรุง
1: ก่อนศาลาเฉลิมกรุงอีกเลยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีภาพยนตร์แล้วแม้แต่ตอนเสด็จพระชำเนินเยือนยุโรปเนี่ยน
0: ะ
1: ฝรั่งก็ถ่ายภาพยนตร์ตอนรัชกาลที่5เสด็จยุโรปเอาไว้ภาพยนตร์ในสมัยโบราณที่ฉายกันตั้งแต่สมัยร.5ร.6ร.7ก็ดีเนี่ย
0: นะ
1: ส่วนมากเนี่ยมันคือด็อกคิวเมนทารีเป็นภาพเหตุการณ
0: ์
1: มันไม่ใช่
0: มี
1: พระเอกนางเอกมีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
0: เป็นบันทึกเหตุการณ
1: ์มันเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เยอะมากเลยที่เป็นฝีพระหัตถ์นะครับเช่นพระภาพยนตร์ที่การฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี
0: อันนี้คือท่านทรงถ่ายเอง
1: ทรงถ่ายเองแล้วก็มีข้าราชบริพารถ่ายให้ก็เช่นการพระราชพิธีเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้า
0: ค่ะ
1: มีขบวนพยุหยาตราชลมากสะพานค่อยๆเปิดขึ้นเรือขบวนพยุหยาตราแล่นผ่านไป
0: โอ
1: ้โหนี่เป็นภาพยนตร์สมัยนั้น
0: เชิงประวัติศาสตร
1: ์ใช่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่7ก็จะมีภาพฝีพระหัตถ์เช่นนะครับพระราชพิธีโลชิงช้ามีนะครับพระราชพิธีโสกันโกนจุกก็มี
0: นั่นคือที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองเหมือนกัน
1: ใช่ต้องเรียนว่านะครับพอถึงในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับในปีพ.ศ.2468ก็ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องของการทำภาพยนตร
0: ์
1: นะครับประมาณ2472เน
0: ี่ย4ปีให้หลัง
1: ทรงสร้างภาพยนตร์ส่วนพระองค์
0: ทรงทำเอง
1: ทรงสร้างเองเลยออกทุนเองกำกับเองบทเองถ่ายทำ

0: เอง
1: กับด้วยแล้วเรื่องแหวนวิเศษนี่เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
0: ์ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าแหวนวิเศษมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติมหัศจรรย์มหัศจรรย์เป็นแฟนตาซี
1: อุ๊ยแฟนตาซีแต่ยุคนั้นเลยเหรอคะ
0: หนังสมัยนั้นรับรองสนุกสนานนี่มันจะมีตั้งแต่เรื่องพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงโดนพ่อเลี้ยงทารุณลูกเลี้ยงไปเจอแหวนวิเศษปรากฏว่าลูกเลี้ยงก็เอาแหวนวิเศษไปสาปพ่อเลี้ยงให้กลายเป็นหมาไปสาปพ่อเลี้ยงให้ใช้เวรใช้กรรมแล้วตอนจบดีมากลูกเลี้ยงก็สาปพ่อด้วยแหวนวิเศษอีกทีเสกให้พ่อกลับคืนมาเป็นคน
1: ทำไมอะคะ
0: อ่ะก็พ่อสำนึกในความไม่ดีแล้วไงจริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยโปรดในเรื่องของการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมากเลยนะครับทรงเรียกตัวเองเนี่ยนะครับว่าเป็นนักถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นก็โปรดให้ตั้งนะครับสมาคมนะครับภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามขึ้นเป็นครั้งแรกจะมีการนัดกันกำหนดวันกำหนดเวลาแล้วก็เอาภาพยนตร์ที่ตัวเองถ่ายสมมติมันเป็นหนังสั้น มันจะเป็นหนังภาพยนตร์16มมแล้วก็ยาวไม่เยอะหรอก8นาที10นาที15นาทีอะไรเงี้ยสั้นๆเอามาฉายโชว์กันมาฉายอวดกันนะครับ
1: แล้วท่านได้เอามาออกฉายให้ประชาชนทั่วไปได้ดูไหมคะหรือว่าท่านได้ไปทอดพระเนตรหนังของพระองค์ที่ไหน
0: ฉายในโรงภาพยนตร์ส่วนพระองค
1: ์อ๋อคือ
0: ท่านสร้างห้องฉายทุกวังที่ประทับโปรดทอดพระเนตรหนังฮอลลีวูดแล้วก็ฟังภาษาฝรั่งเพื่อที่จะให้ทุกคนข้าราชบริพารเนี่ยได้ฝึกหัดภาษาฝรั่งด้วยคุณพ่อเล่าบอกว่าเนี่ยท่านก็ให้ฟังภาษาฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็พอดูแล้วท่านก็ตรัสถามว่าเข้าใจไหม
1: oh.
0: แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคอยเล่าถวายว่าเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีนั่งกัน5คน10คนเล่ากันคนละเรื่องเหมือนกันเลยสักคนไม่ตรงเรื่องกันหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าท่านเนี่ยมีชีวิตสมัยทรงพระเยาว์ในต่างประเทศ ทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษโปรที่จะทรงฟื้นฟูภาษา
1: ค่ะ
0: ไม่ให้ทรงลืม
1: คือท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในอนาคตด้วย
0: ใช่อันนี้

0: อาจารย์คะจากที่ฟังมานี่เท่ากับว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เหมือนเป็นความบันเทิงหลักๆเลยไหมคะของคนไทยในช่วงนั้นแล้วมันมีอิทธิพลอะไรต่อวิถีชีวิตคนไทยในสมัยนั้นด้วยไหมคะ
1: ภาพยนตร์ในอดีตกับภาพยนตร์ปัจจุบันนี่เกือบจะไม่ต่างกันเลยน
0: ะ
1: ในแง่ที่ว่ามีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันนี
0: ้
1: เราสังเกตนะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเผื่อภาพยนตร์ไหนก็ตามที่มันดังเนี่ยนะเวลาเข้าภาพโรงฉายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของทรงผมเราเอาทรงผมดาราภาพยนตร์เนี่ยนะมันมีอิทธิพลมากเหลือเกินน
0: ะ
1: ในพศช่วงพศหลังสงครามโลกครั้งที่2ดีกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการสร้างภาพยนตร์ของเราเนี่ยนะมันไม่ได้แค่ไปมุ่งในเรื่องของการประโลมโลกละแต่มันไปเป็นเรื่องของการใช้ภาพยนตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตแล้วก็การเมืองเพราะฉะนั้นในช่วงพศ2482เนี่ยนะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านน่าจะไม่เห็นด้วยกับหลายๆนโยบายของพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามในขณะนั้นเนี่ยมีเรื่องของลัทธิชาตินิยมต่างๆท่านพยายามปลูกฝังความรักชาติมันมีหลายระบบเลยนะช่วงนั้นนะครับทั้งคอมมิวนิสต์ซึ่งระบบเนี้ยเหล่านี้มันเป็นกึ่งระบบเผด็จการทั้งนั้นซึ่งทหารเข้ามามีอำนาจตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยค่อนข้างที่จะโน้มประเทศไปทางนั้นในขณะเดียวกันพอมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปั๊บเนี่ยจอมพลป.เนี่ยจะไปเข้าข้างญี่ปุ่นแล้วก็จะไปเป็นศัตรูกับทางฝ่ายยุโรปนะครับ
0: เ
1: ข้าข้างกับญี่ปุ่นกับเยอรมันแล้วก็จะเข้าไปเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายยุโรปส่วนใหญ
0: ่
1: อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็น่าจะมองเห็นภาพแล้วบอกว่าถ้าเราปล่อยประเทศไปในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะ
0: เราก
1: ระโจนเข้าไปร่วมสงครามด้วยเนี่ยถ้าแพ้สงครามเรามีแต่เสียกับเสียเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับประเทศเราอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ออกทุนเองออกกระตังเอง
0: ทั้งหมด
1: ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเป็นภาพยนตร์ขาวดำก็เล่าเหตุการณ์ในสมัยอยุธยากษัตริย์อยุธยาที่

0: มีพระบารมีสูงก็มีช้างเผือกมาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับซึ่งปรารถนาจะได้ช้างเผือกก็ส่งทูตมาเจรจาขอช้างเผือกช้างเผือกนี่เป็นสิ่งที่เขาให้กันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นเหมือนสัตว์ประจำชาติไหมคะ
0: สัตว์ประจำชาติเป็นของคู่พระบารมีของกษัตริย์พระองค์ไหนก็พระองค์นั้นเมื่อเราปฏิเสธไม่ให้ไปเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านก็ญาตราทับเข้ามา
1: คืออยากได้เอามา
0: ลบกันเกิดเป็นการสงครามในที่สุดเราพ่ายแพ้ตกไปเป็นเมืองขึ้นจนกระทั่งถึงในยุคพระนเรศวรออกมาชนช้างกอบกู้เอกราชได้หมดภาษาอังกฤษตลอดเรื่อง
1: อ๋อเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลย
0: ภาษาอังกฤษ
2: The war is now ended. What about the custom? Is there a custom that a king may confer any of his royal prerogatives upon anybody that he chooses? There is, Your Majesty. In that case,
0: ถามว่าคนไทยสมัยนั้นจะรู้ภาษาอังกฤษสักกี่คนน้อยมากนะครับคนที่รู้ภาษาอังกฤษคนไทยในสมัยนั้นก็คือปัญญาชนเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการสื่อถึงปัญญาชน
1: ทั้งหลาย
0: มีความสามารถในการบริหารจัดการประเทศ อันที่หนึ่งอันที่สองต้องการสื่อให้อังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆในประชาคมโลกตอนนั้นที่กำลังอยู่ในภาวะสงครามได้รับรู้ด้วยว่าประเทศไทยของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ภาพยนตร์นี้อาจารย์ปรีดีผลักดันเก่งมากเลยให้ฉายในกรุงเทพสิงคโปร
1: ์
0: นิวยอร์ก
1: อุ้ยไปถึงนิวยอร์กเลย
0: ต้องตะเชื่อไหมฉายไปถึงนิวยอร์ก
1: ยอดแล้วไปยังไงคะอาจารย์
0: คือจะไปยังไงไปรู้เหรอไปยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันไปฉายวันที่4เมษายน2484
1: ค่ะ
0: จำไว้เลยนะ
1: 4เมษายน
0: 4เมษายน2484ฉายภาพยนตร์นี้มันก็เหมือนกับเป็นการประกาศว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติ
1: คือเป็นนัยยะ
0: เป็นนัยยะ
1: ของภาพยนตร์เรื่องนี
0: ้ก็เป็นอีกจังหวะนึงอีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นยกกองทัพขึ้นบกประเทศไทย
1: โอ้
0: คราวนี้ประเทศไทยก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ป
1: ุ่
0: นเต็มตัวอาจารย์ปรีดีถือจังหวะนี้เก่งมากนะครับตั้งเสรีไทย
1: การเสรีไทย
0: ในอเมริกาในยุโรป อะไรต่างๆไอ้เสรีไทยที่ทำการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเราไม่ได้มุ่งที
1: ่
0: จะ
1: จริ
0: งๆแล้วเราไม่ได้มุ่งในเรื่องการสงคราม
1: คือภาพยนตร์เนี่ยเป็นตัวเบิกทางไปแล้วที่ต่างประเทศ
0: เก่งมากเก่งๆถูกต้องเลยนี่ถูกต้องหลังจากนั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามฮิโรชิมากับนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามนะครับรัฐบาลที่มีอยู่ตอนนั้นเข้าข้างญี่ปุ่นก็ต้องกลายเป็นรัฐบาลแพ้สงคราม
1: ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยแพ้ไปด้วย
0: ใช่ถ้าเราเป็นประเทศแพ้สงครามนะ
1: โอ้โหไหนจะต้องชดใช้ผู้
0: นึกภาพไม่ออก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์นึกภาพไม่ออกจริงๆอาจารย์ปรีดีอาศัยนะครับเรื่องของการใช้เสรีไทยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ช้างเผือกที่นำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวเจรจากับประชาคมโลกในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าในวันที่16สิงหาคม2488เป็นวันที่อาจารย์ปรีดีลงนามว่าเราไม่ใช่ประเทศแพ้สงครามเราเป็นประเทศชนะสงครามแต่ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเนี่ยนะครับได้นำชัยชนะแล้วก็สันติภาพต่างๆมาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะก่อนหน้านั้นตั้งหลายปีแล้วในการออกไปฉายทั่วโลกอันนี้คือเกียรติประวัติของภาพยนตร์ไทย
1: พูดถึงภาพยนตร์เนี่ยปัจจุบันนี้เราก็คงนึกถึงแค่ว่ามันเป็นความบันเทิงมันมีหนังรักโรแมนติกตลกแต่พอมาได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ไปคลายฉงนตามที่ต่างๆค่ะคุณผู้ชมรู้ว่าภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแรกเป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกษัตริย์แต่จากนั้นใครจะไปคิดว่าคุณผู้ชมภาพยนตร์มีอิทธิพลทั้งเรื่องของสถานที่การค้าอุตสาหกรรมธุรกิจนอกจากนั้นที่อาจารย์เพิ่งจะเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยทุกวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆค่ะ
0: โอ้ยินดีมากเลยเวนจ๋า
1: ไหนๆมาถึงเซ็นทรัลเอมบาซีทั้งทีค่ะอาจารย์ไปดูหนังกันดีไหมคะ
0: ดีก็เดี๋ยววิ่งไปดูหนังกัน
1: คุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิ้นขอตัวไปดูหนังกับอาจารย์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อกลับมาติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: ว
2: ีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3 Cheers
3: วันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพย่ายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
7: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
3: right,
2: be eating.
3: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
8: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
9: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
10: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
8: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
10: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับ

0: คนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมเนี่ยครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: าถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเบ็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นสูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่สองคือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปากใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบ

0: วยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้ทำ
3: ได้ได้
2: เคยนอได้
3: ผักนอได้กัน
1: ได้เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักนอก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมหวานเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
4: ไว้
0: บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมผสา

0: าคุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากละแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลงยอกครับ
1: ปลาหลงยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลงยอกแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ักนอกนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บั่มได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เดี๋ยวรับไป
2: เดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยโหยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องน้องนักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลา

0: จนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลัดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพ
2: สลัดค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลัดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะคะเวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะมันจะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกะคือเวลาทานอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอย่างเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวนี้เขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุ้มค่าทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้คะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายเนี่ยได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเนี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
2: ไอ้ยะ
0: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาส้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
2: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลย
2: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
0: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
2: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
2: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
0: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึง

0: ประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ปลาสร้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
2: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ้ามแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
2: บวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
2: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะ
0: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
0: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพรกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสตอสดและสตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมปรุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: เค้งน้ำเคยพุงปลาใส่ใบทำมัง
2: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิดหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาไข่ปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เคยปลาค่ะ
1: เคยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เคยปลานี่ล่ะครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วผ่าได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพลิกแหลกจึงแทรก

ปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

0: ทยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะครับก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะ

0: เห็นเด็กสองเห็นแปรงสีฟันใช่ไหมครับและสามเห็นอะไรครับสามเห็นแก้วในภาพนี้เราจะประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
1: แต่งว่าอะไรเอ่ย
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
1: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีกหนึ่งประโยคแน่
0: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
1: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
0: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่สองก็คือคนวิ่งประโยคที่สามเด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
1: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
0: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคันที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ
0: ่ย
1: มีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองแล้วคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
0: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
1: มีไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
0: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
1: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปอะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคมั้ยคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคมั้ยเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมครับนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
1: มีไหมคะ
0: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมครับนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นครับครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมครับนักเรียน
1: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
0: คำว่าอะไรครับนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
1: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับ

0: คำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าแฟนกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าแฟนกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับ
2: คืออะไรร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้แหละนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหน

0: ส่วนที่สองใช่แล้วค่ะนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่สามก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคของนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไป

0: ามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: อ่ะนักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนเหรอคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วๆทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับดาวไปเลยค่ะคนละ1ดาว
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปนะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคู่ๆเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำ ไหนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: อ่ะแล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่รัก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวไปสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4 ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือว่าแบบ3 ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3 ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนเขามีอะไรบ้างเขามีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วครับนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: และแล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะนอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3 ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2 ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2 ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้า าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็

0: Hi. ฝุ่นละอองหรือละอองธุลีคือของแข็งขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศหรือน้ำซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์โดยนับเป็นมลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำประเภทหนึ่งฝุ่นละอองที่มีหลากหลายทั้งจากธรรมชาติอาทิเช่นภูเขาไฟพายุทรายไฟป่าไอเกลือหรือการกระทำของมนุษย์เช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาหญ้าและการเผาป่าในประเทศกำลังพัฒนาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศจำนวนมากส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายเช่นโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคปอดรวมไปถึงมะเร็งปอดซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยพวกตัวกรองแบบต่างๆจึงได้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับผมจะพาไปดูระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะนะฮะว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะระบายดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: โครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับในเวอร์ชันแรกสามารถพัฒนาและสามารถออกแบบระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เองโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและโครงการก็ประสบความสำเร็จได้ดีโดยสามารถจำหน่ายในประเทศได้เรียบร้อยแล้วดังนั้นโครงการจึงได้เล็งเห็นต่อว่าระบบกรองอากาศแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาระบบต่างๆเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงการนี้เราจะพัฒนาระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองซึ่งในบางครั้งเมื่อมีการใช้งานไปนานๆระบบจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งจะทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดทำให้รู้ว่าระบบกรองอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning Systemทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
1: ่เอาละครับวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์ประเวศเช่นเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเวอร์ชัน2แล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงเวอร์ชันแรกนี่เป็นการพัฒนาแล้วนะครับเป็นเครื่องเวอร์ชัน2นะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะเล่าที่มาของเครื่องนี้หน่อยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นเวอร์ชัน2
3: จากการเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พบว่าก็สามารถทํางานได้นะครับสามารถทํางานได้แต่ว่าทางด้านการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราเห็นว่าระบบทําความสะอาดฮะระบบทําความสะอาดฝุ่นเนี่ยนะครับที่มีการสะสมเนี่ยเริ่มมันสามารถจะพัฒนาได้อีกเพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะครับและอีกอันนึงก็คือเรื่องของหลักๆก็คือเรื่องถุงกรองจะตันครับถุงกรองจะตันแล้วก็ในระบบเก่าก็ใช้ระบบอย่างที่ว่าใช้ระบบแรงลมนะฮะเป็นพาวเวอร์เจ็ตยิงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องใช้
1: นี่คือเวอร์ชันแรก
3: นี่เป็นเวอร์ชันแรกตอนนี้เวอร์ชัน2ก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้ลักษณะของการใช้ลมเป่าย้อนกลับนะครับโดยมีระบบทางวิศวกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานลงมาทำให้เกิดความแม่นยำถูกต้องสูงขึ้น
1: ครับผมคือปัญหาจริงๆของเวอร์ชันหนึ่งคืออะไรฮะปัญหาจริง
3: ๆระบบทำความสะอาดมีความแม่นยำยังไม่เพียงพอ
1: คือว่าไงว่ามันสกปรกเร็วขึ้น
3: สกปรกมีการหับมีระบบการทำความสะอาดยังไม่แม่นยำเพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้การเอาตะกอนเอาฝุ่นออกโดยการใช้แรงลมยิงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เสียหายต่อถุงกรองทำให้เปลี่ยนถุงกรองบ่อยขึ้น
1: สิ้นเปลืองทรัพยากร
3: สิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วทำให้ต้องมีการหยุดเพื่อจะมีการเซอร์วิสอะไรมากขึ้น
1: คืออย่างนั้นก็เสียเวลาแล้ว
3: เสียเวลาครับ
1: แล้วก็เสียทุนด้วย
3: ครับผม
1: นะฮะแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องเวอร์ชัน2อ่ะครับ
3: แนวคิดเกี่ยวกับเวอร์ชัน2นี่ก็คือ1ก็ต้องการทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็คือแก้ไขปัญหาอันนี
1: ้
3: เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าในการเอาตะกอนเอาฝุ่นที่เกาะถุงออกเนี่ยนะครับควรจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าใช้พลังงานลดลงและมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ทำให้ถุงเนี่ยมีอายุการใช้งานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องหยุดให้เซอร์วิสมีบริการเปลี่ยนถุงหรือว่าซ่อมแซมมากบ่อยมากเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วิธีการก็เลยใช้เป็นรถฮะเขาเรียกว่าเป็นคลีนนิ่งคาร์เนี่ยเป็นรถเล็กๆรถจริงๆถุงเนี่ย ถุงเนี่ยมันมีเยอะนะครับในชุดกองหนึ่งเนี่ยมีถุง315ถุง
1: 315

0: 15ถุง
1: 315ถุง
0: ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นนะฮะ
1: เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวครับมีพื้นที่ผิวในการกรองอากาศเยอะๆนะครับก็กระทำให้การกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น315ถุงนี่ก็จะทำเป็นรถคลีนนิ่งคลาวหรือรถทำความสะอาดนี่นะครับ
0: ครับผม
1: จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำความสะอาดทีละถุงทีละถุงทีละถุงทีละถุงโดยวิธีการทำความสะอาดก็คือมีแรงลมเนี่ยนะครับโบเวอร์เป่าสวนเข้าไปก็ทำให้ตะกอนฝุ่นที่เกาะอยู่ที่ถุงเนี่ยหลุดร่วงลงไปก็สามารถไปเก็บฝุ่นไปทิ้งข้างล่างได้แล้วก็ฝุ่นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ผิวตลอดเวลารถก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปแล้วพอทำความสะอาดครบ315ถุงปุ๊บก็จะวิ่งกลับทำความสะอาดใหม่ไป
0: เรื่อยๆคือจะเหมือนกันจะเป๊ะเลย
1: ครับจะเป๊ะจะมีการแม่นมีความแม่นยำสูงขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นและมีประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเวอร์ชัน1มันจะคล้ายคำถามแรกมั้ย
1: จะคล้ายๆกันครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดจะ
0: ให้ชัดให้ชัดหน่อยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน1อะไรที่ทำให้เวอร์ชัน2ดีกว่าเห็นได้ชัด
1: เวอร์ชัน2ก็คือจะดีกว่าเวอร์ชัน1ก็คือว่าเรามีความเราออกแบบให้มีการทำความสะอาดถุงเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากข
0: ึ้
1: น
0: 315ถุงเนี่ย
1: ครับ315ถุงเนี่ย
0: เป๊ะเลย
1: เป๊ะเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะเรามีเทคโนโลยีมีแรงต่างเข้าไปเพิ่มเติมนะครับอันที่2ก็คือเทคโนโลยีในการเอาตะกอนที่เกาะถุงออกเนี่ยต่างกันตอนแรกใช้ยิงซึ่งยิงก็จะโดนทั้งตะกอนเพื่อให้ตะกอนแตกแล้วหลุดร่วงไปในขณะเดียวกันมันก็ยิงถุงด้วยแล้วก็โดนทําให้ถุงเสียหายด้วยครับ
0: นะมันไม่ดับสองคนยิงปุ๊บฝุ่นกระจายจริงแต่ถุงก็ช้ํา
1: ครับตอนนี้เราก็ใช้ระบบเป่าอากาศย้อนกลับไปเนี่ยนะครับโดยใช้มีความแม่นยําแล้วก็เป่าทีละถุงเนี่ยทําให้ตะกอนหลุดร่วงออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ถุงไม่เสียหายยังมีอันที่3นะครับ ประหยัดพลังงานครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญในปัจจุบัน
0: อ๋อประหยัดขึ้นมาเยอะมั้ยฮะ
1: ประหยัดขึ้นมาเยอะมากเลยครับคือไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์เลยครับไม่ต้องคอมเพรสเซอร์ที่อัดอากาศ
0: ไอ้เหมือนพูดถึงเรื่องแอร์เหมือนกันคอมเพรสเซอร์เนี่ยตัวกินไฟเลย
1: ตัวกินไฟครับ
0: นะถ้ามีคอมเพรสเซอร์มาเอี่ยวปุ๊บโอ้โห
1: ค่
0: าใช้จ่ายขึ้นทันที
1: ต้องอัดอากาศเพื่อไปยิงฮะแต่นี้ใช้โบรเวอร์ธรรมดา
0: พัดลมธรรมดาโบรเวอร์เป่าสบายสบาย
1: ครับเป่าแล้วก็หลุดออกไปง่าย
0: โอ้ดีมากเลยฮะก็ประหยัดขึ้นเยอะเลย
1: ครับ
0: เอาละฮะนี่ก็คือการเจาะลึกแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลึกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าฮะกับเบรกหน้านะครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้ฝุ่นละอองจากโรงงานจะถูกดูดผ่านท่อมายังเครื่องกรองอากาศโดยจะผ่านอุปกรณ์ตัวแรกคือไซโครนมีหน้าที่ดักฝุ่นที่มีน้ำหนักมากออกจากลมเพื่อลดภาระการกรองของผ้ากรองหลังจากนั้นลมจะถูกดูดผ่านอุปกรณ์ตัวที่2คือผ้ากรองจุดนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กจะถูกกรองออกไปและมีชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้ากรองโดยการเป่าลมย้อนกลับเข้าไปในถุงกรองเพื่อสลัดฝุ่นที่เกาะอยู่ในผ้ากรองออกไปอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่า Cleaning Car ซึ่งได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นคือไม่มีปัญหาการตกรางของ Cleaning Car พัฒนาท่อส่งอากาศใหม่เพื่อแก้ปัญหาการหักของท่อและแก้ปัญหาการหยุดไม่ตรงตำแหน่งของคลีนนิ่งคาร์ลมที่ออกจากผ้ากรองจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องระบายซึ่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดปริมาณฝุ่นไว้เพื่อวัดปริมาณฝุ่นในอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากผ้ากรองหากค่าเกินกว่าที่ระบบตั้งค่าไว้จะส่งสัญญาณไปเตือนผู้ควบคุมให้เข้ามาตรวจเช็คระบบได้ในทันทีและประโยชน์อีกอย่างคือสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้เนื่องจากสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนของเครื่องรวมทั้งระบบควบคุมได้เองทั้งหมด
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะในเบรกที่2แล้วสักครู่นี้ก็ได้ทราบอะไรแบบพื้นฐานเบสิกไปแล้วนะฮะผมก็อยากจะรู้อีกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะเจ้าเครื่องเวอร์ชัน2เนี่ยฮะมันจะสะอาดกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
3: ครับมาตรฐานความปลอดภัยก็ขอดู2รูปแบบนะครับก็คือคนภายในโรงงานเองซึ่งไอการที่เรามีการดูดฝุ่นออกไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วผ่านเครื่องกรองแล้วก็ปล่อยออกไปเนี่ย คนภายในก็จะได้รับอากาศที่ดีมีคุณภาพนะครับไม่มีฝุ่นเกินมาตรฐานทําให้มีสุขภาพดีนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่2ก็คืออากาศที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผ่านท่อผ่านท่อนะฮะท่อสูงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างแล้วก็มีการเจือจางกับอากาศข้างบน
2: อัน
3: นั้นอันที่2นะครับแล้วก็คุณภาพอากาศที่ออกไปเนี่ยเพื่อให้เกิด

0: ความมั่นใจนะครับว่าอากาศที่ออกไปได้มีความสะอาดจริงได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมีตัววัดมีตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู
1: ่
0: นะตัวเซ็นเซอร์คอยวัดอยู่ก็จะอากาศที่ปล่อยออกไปก็จะได้มาตรฐานตลอดเวลาเมื่ออากาศที่ปล่อยออกไปเกิดไม่ได้มาตรฐานมีฝุ่นมากเกินไปเนี่ยนะครับก็เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่โอเปอเรเตอร์คือผู้ที่ควบคุมเครื่องเองเนี่ยให้ผู้ควบคุมเครื่องได้รู้ว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการย้อนกลับมาแล้วก็มีการให้บำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการย้อนกลับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะเครื่องที่พอทำงานไปปุ๊บเนี่ยมีการย้อนกลับมาบอกเนี่ยก็ทำให้การควบคุมนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ปล่อยให้อากาศที่เสียเนี่ยออกไปสู่แวดล้อม
1: ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะฮะกับสมัยก่อนก็จะเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้มีอะไรกลไกใหญ่ๆมากมายเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์
0: คร
1: ับ นะทุกอย่างจะต้องผ่านโอเปอเรเตอร
0: ์
1: นะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์บอกว่าอะไรผิดพลาดจะได้ซ่อมตรงนั้นถูกใช่มั้ยฮะโอ้โหนะว่าไงว่ามีการพัฒนาได้มากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเนี่ยเจ้าเครื่องเวอร์ชั่น2เนี่ยจะมีอนาคตจะมีเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น4แล้วก็ไปเรื่อยๆมั้ยฮะ
0: คิดว่าจะมีออกไปเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของขนาดของฝุ่นที่ออกไปนะครับเรื่องของชนิดของฝุ่นที่มีความเหนียวมีความอะไรต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเรายังคิดว่าเราน่าจะต่อไปเทคโนโลยีอย่างเช่นนาโนเทคโนโลยีอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามีงานวิจัยเรื่องของกระจกที่สามารถจะล้างความสะอาดตัวเองได้นะครับมีการไหลลื่นมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการเคลือบลักษณะของอนุภาคนาโนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทำความสะอาดที่ยิ่งง่ายขึ้นไปอีก
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับฝุ่นเกาะเสร็จปุ๊บแล้วก็ประมาณคล้ายๆเทฟลอนนะฮะก่อนเสร็จปุ๊บก็หลุด
1: ออกไปเลยอย่างเช่นถุงใช่ไหม
0: ครับผม
1: ถุงอาจจะไม่ต้องใช้บาวเวอร์เป่าลมแล้วอาจจะแปะปุ๊บก็หลุดไปเอง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: คืออันนี้อธิบายท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะลองนึกถึงว่าเรามีถุงนะฮะแล้วเรามีเป่าอากาศจากข้างนอกถุงนี้ก็จะมีโครงเสร็จปุ๊บเราก็เป่าอากาศจากข้างนอกแล้วก็ไอตัวแล้วก็เราก็จะมีถุงเนี่ยคอยกรองอากาศอยู
1: ่ครับผม
0: อากาศดีก็จะเข้าไปข้างในแล้วออกไปแล้วก็ออกไปข้างบนนะคร
1: ับผม
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝุ่นก็จะเข้าไปเกาะในต่อไปในอนาคตถ้ามีลักษณะฝุ่นที่หลากหลายเช่นมีฝุ่นที่เกาะเหนียวแน่นเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนที่เหมาะสมทำให้การเกาะของมันเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มันหลุดลงไปได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ลดพลังงานลงได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะเป็นเวอร์ชันต่อๆไปก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเอาเรามาความรู้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องปรุงนะครับ เราสามารถที่จะเอาตรงนั้นมาเติมตรงนี้มาเติมตรงนั้นให้ไปใช้กับงานรูปแบบที่เราต้องการได
1: ้โอ้โหนะฮะนี่เราคือเราได้รู้ลึกรู้จริงอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะไปดูระบบว่าการใช้งานว่าใช้กันยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์จะพาไปเองจะให้คุณเก่งเหมือนเดิม
0: ผมให้คุณนพดลจันทะหรือคุณเก่งของเราพาไปชมดีกว่าครับเขาก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อธิบายลงลึกได้อีกครับ
1: นะฮะก็อยากให้อาจารย์สายครั้งหนึ่งเผื่อคนทางบ้านเขาสนใจติดต่อนะฮะ
0: ครับผมในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าธนบุรีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เราเอาองค์ความรู้มาประกอบรวมกันแล้วก็ได้มันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นนะครับจริงๆเรามีองค์ความรู้ด้วยที่จะสามารถจะให้บริการอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับถ้าใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับเบอร์024709299ครับก็จะมีคนที่รับเราจะมีเขาเรียกว่า one stop service นะครับก็คือ
1: จุด
0: เดียวบริการอุตสาหกรรมมาถึงตรงนี้จะมีให้คำตอบทุกอย่างได้ที่จุดนี้ครับ
1: นะฮะนี่คือการฝากไว้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้อะไรก็สอบถามได้นะ
0: ได้ยินดีครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเวศมากเลยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลาอาร์ตพาไปดูเครื่องจริงดีกว่ากับคุณเก่งนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อ้าก็อยู่กับพี่เก่งแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ พี่เก่งครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องเนี่ยมันต่างจากเวอร์ชันแรกยังไงเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชัน2ครับ
1: ครับไอตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่แตกต่างอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอตัวคลีนนิ่งคาร์หรือว่ารถทำความสะอาดถุงกรอง
0: คือนะครับเป็นรถเลย
1: ครับเป็นลักษณะคล้ายๆรถเข็นนะคร
0: ับ อ๋อเป็นรถเข็นคล้ายๆรถเข็น
1: รถเข็นแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตรวจเช็คฝุ่นหรือว่าเรียกว่าดัสมอนิเตอร์นะครับไว้ตรวจเช็คปริมาณฝุ่นที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ
0: อืมที่เป็นเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ครับผมคือเป็น2ส่วนหลักๆ
1: ครับ2ส่วนหลัก
0: ๆนะฮะที่จะเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2ต่างกัน
1: ครับที่แตกต่างกัน
0: แล้วไอ้เจ้าเวอร์ชัน2เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ที่เขาเปลี่ยนเพราะเวอร์ชัน1มันเสียตรงไหนครับครับ
1: ในตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยนะครับตัวรถคลีนนิ่งคาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยมีการปรับปรุงในส่วนของตัวรถแล้วก็ตัวท่อในการส่งอากาศ
0: ว่าง่ายว่าเวอร์ชั่น2ทํางานได้ดีมาก
1: ได้ดีกว่า
0: เป๊ะ
1: ครับ
0: อ๋อโอเคนะฮะแล้วช่วยอธิบายการทํางานของเจ้าเวอร์ชั่น2หน่อยฮะ
1: ครับ
0: ว่าต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไง
1: ครับในระบบกรองอากาศนะครับจะยังคงเป็นลักษณะเดิม
0: ครับ
1: นะครับก็คือดูดอากาศมาเนี่ยผ่านไซโครนนะครับสำหรับกรองฝุ่นหนักแล้วก็ผ่านไปยังถุงกรองเพื่อกรองฝุ่นที่เบาหรือว่าละเอียดกว่านะครับแล้วก็ปล่อยลมทิ้งออกสู่บรรยากาศไปนะครับนี้หัวใจสำคัญนะครับก็คือรถในการทำความสะอาดหรือว่าคลีนนิ่งคาร
0: ์ครับ
1: นะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยนะครับรถทำงานได้ไม่ค่อยดีนักนะก็คือตำแหน่งในการหยุดรถที่จะเป่าลมเข้าไปยังถุงกรองเนี่ยไม่แม่นยำนะครับก็มีการปรับนะครับให้รถเนี่ยจอดได้ตรงตำแหน่งดียิ่งขึ้นแล้วก็การวิ่งเนี่ยนะครับรถตัวรถไม่ตกกลาง
0: อ๋อซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องการตกกลางด้วย
1: การตกกลางของรถครับก็ได้มีการแก้ไขนะครับตรงส่วนนี้ไปในเวอร์ชั่นที่2
0: ครับ
1: นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้ดี
0: ดีกว่าเดิม
1: ครับดีกว่าเดิม
0: แล้วเขาบอกว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับ
1: ครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องนะครับเสียค่าแมนเทนแนนซ์มากนักเพราะว่าระบบมันทำงานได้เกือบ 100% คือประสิทธิภาพดี
0: คือแทบไม่ต้องไปดูมันเลย
1: ครับใช่ครับ
0: อ๋อพูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นของจริงมากเลย
1: ได้เลยครับ
0: นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยไหม
1: เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยครับ
0: ไปเลยดูกันดีกว่าครับ

0: แล้วครับนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะฮะวันนี้ก็ให้เขาอธิบายวันนี้เวอร์ชั่น2แล้วนะฮะให้เขาแนะนำตัวอีกครั้งนึงดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับผมนายอวิรุธพยัพสายครับตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ลงทุนใช้เครื่องกองฝุ่น
0: เวอร์ชั่น2
1: เวอร์ชั่น2นี่อยู
0: ่นะฮะพูดถึงเวอร์ชั่น2แล้วนะครับครั้งแล้วพูดถึงเวอร์ชั่น1
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเวอร์ชั่น2นี้อยากรู้เลยคำถามแรก
1: ครับ
0: รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร
1: อ๋อก็โครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรารู้จักมาจากทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีหรือว่าบางมดนะครับก็เขาก็มีโครงการดีๆอย่างนี้มานำเสนอซึ่งในส่วนของเราเนี่ยก็เล็งเห็นว่ามันตอบโจทย
0: ์
1: กับสิ่งที่ทางโรงงานเราต้องการที่จะมีเครื่องกองฝุ่นแบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อนะฮะก็ว่าง่ายๆว่าเขามาเสนอเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเขามีหน้าที่มาขายงานอย่างนี้ป่ะครับ
1: อ๋อไม่ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวแทนที่มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างทางเทคโนโลยีอะไรดีๆที่ทางมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นแล้วก็มานำเสนอให้กับผู้ประกอบการอย่างเราที่เราเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้วแต่เราก็อยากได้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยที่ผลิตเองในโดยฝีมือของคนไทย
0: นะฮะว่าง่ายว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะฮะมันดีอย่างไรกับเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2เนี่ยดีกว่าเวอร์ชัน1ยังไง
1: ครับเวอร์ชัน1เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเครื่องจักรหรือเครื่องกองฝุ่นตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผลิตเองในเมืองไทยนะทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็คือว่าปรับปรุงในส่วนของปรับปรุงบางส่วน
0: คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมด
1: ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ปรับปรุงบางจุดที่เราเล็งเห็นว่าเวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาบางอย่างนะครับในเวอร์ชั่น2เองเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงในบางจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยง่ายต่อการซ่อมบำรุงแล้วก็ง่ายต่อการดูแลแล้วเวลาที่เครื่องมันเกิดปัญหานะเราสามารถรู้ได้เร็วแล้วสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้เลย
0: อ๋อหมายถึงว่ามันมีการสะท้อนกลับมาว่าตรงนี้เสียหมายถ
1: ึ
0: งว่าผู้ประกอบการจะใช้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ก็มันสะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะก็เมื่อกี้ดีอย่างไรไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องกองฝุ่นเนี่ยได้อะไรบ้างสำหรับที่เราจะได้เวอร์ชัน2เนี่ย
1: เวอร์ชัน2ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราได้มาก็คือค่าใช้จ่ายนะครับหรือการลงทุนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเนี่ยน้อยลงนะคร
0: ับ ต่างกันเลยอะฮะ
1: ต่างกันคือเราเห็นผลชัดเจนเลยว่าเราได้รับนะในส่วนของคนดูแลในส่วนของคนบำรุงรักษาเนี่ยเราก็มีความง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอากาศเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยเวลาเครื่องมันเสียเนี่ยมันอาจจะมีอากาศที่มันปะปนแล้วมันปล่อยออกสู่บรรยากาศเนี่ยในเวอร์ชันแรกเนี่ยในเวอร์ชัน2เนี่ยพอปรับปรุงปุ๊บแทบจะลดปัญหานี้ลงไปได้เลยครับ
0: โอ้โหนะฮะวันนี้ก็อยากจะให้ฝากหน่อยนึงว่าใครที่สนใจอยากจะทำแบบเปิดบริษัทหรือจะทำอะไรก็สามารถติดต่อได
1: ้โอเคครับ
0: นะฮะ
1: ก็ถ้าท่านใดนะครับมีความสนใจในส่วนของเหล็กหล่อที่ผลิตโดยโรงหล่ออุตสาหกรรมที่มีการลงทุนนวัตกรรมอะไรดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ
0: อ๋อโอเคตามเบอร์ด้านล่างนี่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะแบบติดต่อ
1: ครับผม
0: บางคนอยากจะเปิดธุรกิจ
1: อะไรอย่างนี้
0: อะไรอย่างนี้
1: ก็โทรมาปรึกษาได
0: ้ครับผมปรึกษาได้เช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมี่มากเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปกับพี่เก่งต่อ
1: ได้ครับยินด
0: ีนะฮะให้เขาพาเดินเที่ยว
1: ได้เลย
0: ครับผมนะฮะ
1: ได้เลยครับ
0: วันนี้เดี๋ยวก็หมดเวลาผมลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเดินชมสวนหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วครั้งที่แล้วเป็นเวอร์ชันแรกนะครับวันนี้ก็ได้ดูหลายๆอย่างนะครับเอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพยัพสายนะฮะและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะฮะ Coffee Tree นั่นเองเป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากเลยนะครับโครงการดีๆนี้ฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติประชาธิที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูและน้องชีต้านะครับพวกเราอยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้ครูต้นคูนะครับจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปค้นหาความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแรกๆนะครับของชนชาติไทยกันครับ
1: น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะครูหนูอยากไปเที่ยวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้สิครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่ที่น่าสนใจนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันก่อนครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเราแบ่งได้ง่ายๆออกเป็น2ยุคครับนั่นก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ครับ
1: แล้วแต่ละยุคมันต่างกันยังไงหรอคะ
0: ต่างกันอย่างมากเลยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ครับแต่สมัยประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นรู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแต่ละพื้นที่บนโลกนะครับมีความพร้อมในการประดิษฐ์ตัวอักษรไม่เท่ากันจึงทำให้ที่ต่างๆบนโลกใบนี้เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ไม่พร้อมกันครับอย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันนะครับเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์เมื่อราวพุทธศตวรรษที่12ครับโดยเราพบจารึกหลักหนึ่งนะครับเป็นจารึกที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะเขียนเป็นภาษาสันสกฤตกำหนดอายุไว้

0: นั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนั้นนะครับก็ยังไม่ได้มีอาณาจักรเป็นของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าชนชาติไทยนั้นยังกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆและโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับอาณาจักรสุโขทัยนั้นน่าจะก่อตั้งขึ้นในราวพุทธศักราช1792โดยมีกษัตริย์พระองค์แรกคือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับอาณาจักรสุโขทัยนะครับเป็นอาณาจักรทางภาคกลางตอนบนที่สถาปนาขึ้นในลุ่มแม่น้ำยมครับก่อนหน้าที่จะมีอาณาจักรสุโขทัยนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของขอมมาก่อนครับต่อมาผู้นำชาวไทยสามารถกำจัดอิทธิพลของขอมออกไปได้และสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแรกๆของชนชาติไทยครับในช่วงต้นนะครับอาณาจักรสุโขทัยมีขนาดเล็กครับจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนใกล้ชิดกันกษัตริย์ในช่วงต้นของสุโขทัยจึงมีสถานะเป็นพ่อปกครองลูกครับและในช่วงสมัยสุโขทัยตอนปลายนะครับพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ทรงนำเอาแนวคิดธรรมราชาขึ้นมาโดดเด่นแทนที่พ่อปกครองลูกครับจึงทำให้พระนามของพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยตอนปลายเปลี่ยนจากคำว่าพ่อขุนไปเป็นคำว่าพระมหาธรรมราชาครับเช่นพระมหาธรรมราชาที่1มีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพญาลิไทยครับในสมัยสุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกสมัยหนึ่งครับที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสุโขทัยตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางบกจึงมีหลายครั้งหลายหนเลยครับที่พ่อค้าทั้งหลายจะต้องมารวมตัวกันราชสำนักของสุโขทัยนะครับมีนโยบายในการไม่เก็บภาษีผ่านด่านจากพ่อค้าที่เดินทางค้าขายไปมาครับจึงทำให้พ่อค้านิยมนำสินค้าเข้ามาค้าขายกันในสุโขทัยสุโขทัยในสมัยนั้นมีตลาดที่พ่อค้ามารวมตัวกันเพื่อค้าขายสินค้าเรียกว่าตลาดประสานครับหลายคนจะเข้าใจว่าอาณาจักรต่างๆที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้นล้วนตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแต่อาณาจักรสุโขทัยเป็นข้อยกเว้นครับเนื่องจากสุโขทัยนั้นมีภูมิสถานหรือทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาครับดินบริเวณเชิงเขาเป็นดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ครับดังนั้นพระมหากษัตริย์แห่งสุโขทัยจึงต้องมีการขุดบ่อน้ำที่เรียกว่าตระพังและมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กที่เรียกว่าสรีดพงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านชลประทานในการเพาะปลูกให้กับราษฎรในสมัยสุโขทัยครับสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียงหลายอาณาจักรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนอย่างอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรพะเยารวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างเช่นอาณาจักรจีนครับรวมถึงมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรมอญด้วยนะครับในฐานะที่เป็นเมืองท่าออกสู่ทะเลทางทิศตะวันตกครับและทางภาคใต้นะครับสุโขทัยยังมีความสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองท่าอีกด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าอาณาจักรสุโขทัยรับเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงจากเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันจากเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นยังไงบ้างครับชีต้าหลังจากฟังข้อมูลของอาณาจักรสุโขทัยแล้วอยากจะไปเที่ยวชมรอบๆหรือยังครับ
1: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากนะครับวันนี้คุณครูมีพี่นกครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองโบราณนะครับจะมาแนะนำข้อมูลสำคัญของเมืองโบราณแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่สำคัญในเมืองโบราณนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือให้เราฟังครับสวัสดีครับพี่นก
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูต้นคูนนะคะแล้วก็น้องชีต้าค่ะก่อนอื่นนะคะพี่นกขอแนะนำนะคะคู่มือเที่ยวชมเมืองโบราณก่อนเลยเพราะว่าเมืองโบราณของเราค่ะมีลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยน้องชีตาอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงชึ๊บค่ะนี่คือแผนที่ของเมืองโบราณนะคะซึ่งสร้างขึ้นลักษณะคล้ายกับแผนที่ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด800ไร่ด้วยกันนะคะท่านผู้สร้างเมืองโบราณชื่อว่าคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2506ค่ะและก่อนหน้าที่จะสร้างเมืองโบราณนั้นนะคะคุณเล็กวิริยพันธ์พร้อมกับครอบครัวของท่านค่ะได้เดินทางออกสำรวจประเทศไทยเป็นระยะเวลา10ปีนะคะไปศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็นำวัตถุทางชาติพันธุ์ค่ะมาสร้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สุโขทัยค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นกลางตอนบนนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี้นะคะก็คือเนินปราสาทสุโขทัยถัดไปด้านนู้นนะคะเป็นศาลาร้องทุกสุโขทัยแล้วก็ส่วนด้านหน้าของเรามีวิหารหลวงวัดมหาธาตุและพระมหาธาตุเจดีย์นอกจากนี้ยังมีพระสี่อิริยาบถซึ่งเป็นลักษณะศิลปะที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกด้วยนะคะแล้วก็ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงส

0: ขทัยและวัดจุฬามณีที่พิษณุโลกอีกด้วยค่ะ
1: วันนี้เราได้รับข้อมูลดีๆจากพี่นกมากเลยนะครับยังไงผมจะขออนุญาตพาน้องชีต้าแล้วก็พาน้องๆทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวชมต่อนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่นกมากนะครับขอบคุณมากครับ

0: ชิต้าครับแม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยนะครับจะมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยทุกวันนี้แต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยก็ไม่ได้มีขอบเขตอยู่แค่นั้นนะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยยังมีเมืองบริวารที่สำคัญอีกหลายเมืองเลยครับเช่นเมืองศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทั้งตอนเหนือของสุโขทัยครับทุกวันนี้เมืองศรีสัชนาลัยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็ยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมีโบราณสถานที่งดงามแล้วเราก็สามารถไปปั่นจักรยานเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับด้วยการปั่นจักรยานเที่ยวชมโบราณสถานกันเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปชมกันได้ในรายการปั่นรักพิทักษ์โลกไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: สุโขทัยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งความทรงจำของคนไทยเราทำให้ทั้งยุ้ยและณติงอยากจะออกไปท่องไทยในวันนี้ค่ะ

ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรเดิมมีชื่อว่าเมืองเฉลียงแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นศรีสัชนาลัยต่อมากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองแทนเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งก็คือกรุงสุโขทัยนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ที่นี่ยังคงเหลือแหล่งประวัติศาสตร์เอาไว้ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ

0: ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด215แห่งสำรวจค้นพบแล้ว204แห่งซึ่งในวันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2534อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งนี้ได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อว่าเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนั่นเองค่ะและในวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเกียรติจากคุณปรัชญารุ่งแสงทองนักโบราณคดีของอุทยานศรีสัชนาลัยมาเป็นเจ้าบ้านที่ใจดีให้ข้อมูลที่นี่กับพวกเรากันค่ะตอนนี้ยุ้ยกับณติงค่ะเราอยู่ที่วัดช้างล้อมนะคะซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
1: ใช่เขาว่ากันว่าวัดนี้มีความสำคัญในสมัยสุโขทัยมาก
0: ใช่แล้วค่ะแต่ณติงคะวันนี้ค่ะไหนๆเรามาเยือนถึงที่เขาทั้งทียุ้ยนัดเจ้าบ้านที่น่ารักไว้ค่ะเขาจะพาเรานะคะไปแนะนำแล้วก็ทำให้เรารู้จักกับวัดช้างล้อมมากขึ้นด้วย
1: ท่านนี้หรือเปล่า
0: โอ้โหใช่เลยค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับโอ้แหม
0: เดี๋ยวเชิญด้านนี
1: ้แนะนำตัวนิดนึงครับ
2: ครับผมชื่อปรัชญารุ่งแสงทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
1: มีชื่อเล่นไหมครับ
2: ครับชื่อเบนซ์ครับ
1: ครับที่เรายืนอยู่ข้างหลังเนี่ย
2: ตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าของวัดช้างล้อมนะครับด้านหลังเราคือวัดช้างล้อมซึ่งเป็นวัดโบราณสถานหลักกลางเมืองศรีสัชนาลัย

ที่แรกเราจะเริ่มกันที่วัดช้างล้อมค่ะวัดช้างล้อมนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยจุดเด่นของที่นี่คือจะมีช้างปูนปั้นเรียงรายรอบเจดีย์เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะตรงบริเวณมุมจะเป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าดูแล้วสวยงามอลังการมากๆค่ะซึ่งช้างที่วัดช้างล้อมนี้มีลักษณะที่เด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆด้วยนั่นก็คือยืนเต็มตัวแยก

มาที่ต่อไปกับวัดเจดีย์7แถวตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดช้างล้อมเลยค่ะมีเจดีย์หลายแบบต่างๆกันมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยผสมสุโขทัยมีเจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีย์รายล้อมรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆจำนวน33องค์

0: ันนี้คือ
1: นี่คือวัดเจดีย์7แถว
0: ครับก็คือเจดีย์นับตามเจดีย
1: ์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกอีกเหมือนกันนะครับว่าเจดีย
0: ์
1: ชื่อเดิมเราไม่สามารถทราบได้แต่ว่าเขาเห็นเจดีย์ลายเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เรียกว่าเจดีย์7แถว
0: แล้วทำไมไม่เรียกเจดีย์ล
1: ายเจดีย์ลายเป็นชื่อเรียกเจดีย์เล็กๆที่ไม่ใช่เจดีย์ประธานนะครับของวัดแต่จริงๆแล้วมีหมด9แถวก็คือมี33องค์ตอนที่เขามาเจอเนี่ยเป็นป่าทึบแล้วเขาก็มาเจอเยอะเขาก็
0: เรียก7แถว
1: ใช่ครับ
0: นับนี่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนับรวมทั้งหมดนะครับ
0: นี่ถ้าเดาไม่ผิดนี่คือหน้าวัด
2: ใช่ครับหน้าวัดอยู่ด้านเดียวกันวัดหลักๆของเมืองเนี่ย
0: จะหันหน้าไปทางนั้นหมด
2: เดียวกันหมด
0: ใช่ไหมหันหน้าทางนั้นหมด
2: หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้วัดนั่นเป็นประตูหน้าสุดของเมือง
3: จริงๆแล้ววัดนี่ใหญ่กว่าวัดที่ช้างล้อมอีกนะ
1: ตรงนี้คือสภาพเดิมของเขาเลยคือไม่มีส่วนไหนที่เอียงที่กำลังจะล้มก็คืออยู่ของเดิมอยู่

0: ากนี้เดี๋ยวจะพายึดกับนติงไปที่ไหนต่อคะ
1: เราจะไปดูวัดสำคัญอีกแห่งที่เป็นไฮไลท์ของเมืองศรีสัชนาลัยก็คือวัดนางพญา
2: โอ้โห
0: โอ้โหนติงโอ้โหเลย
3: แม่แต่ละวัดเนี่ยนะนอกจากจะมีประวัติศาสตร์ที่งดงามแล้วเนี่ยยังมีเรื่องเล่ายังมีอะไรที่น่าสนใจที่ร้องโอ้โหเนี่ยเป็นอย่าง
0: น
3: ี
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลย
4: ชิตาครับน้องๆทางบ้านครับเห็นไหมครับว่าที่ศรีสัชนาลัยนั้นนะครับมีวัดวาอารามมากมายซึ่งเป็นโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างกันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวชมที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเนี่ยวัดช้างล้อมก็จะอยู่ติดกับวัดเจดีย์เจ็ดแถวถัดไปเป็นวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่แล้วก็ถัดไปอีกก็จะเป็นวัดนางพญาครับเรียกได้ว่าวัดทุกวัดนะครับอยู่ติดกันหมดเลยนะครับจะมีเพียงแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเท่านั้นที่ตั้งอยู่ห่างกันออกไปหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูความงดงามของวัดนางพญาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงกันครับ

0: ันนี้ชื่อวัดนางพญาเพราะว่าเชื่อว่าเป็นวัดที่มเหสีของพระล่วงซึ่งเป็นธิดาพระเจ้ากรุงจีนก
1: ็
0: คือชื่อว่าพระนางพระสุทธิเทวีเป็นผู้สร้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขุดพบพระนางพญาน
2: ี่คือกำแพง
0: อันนี้คือผนัง
2: กำแพงของวิหาร
0: ครับ
2: แล้วก็จะมีลายโอ้ลายนี่ลายกนกลายอะไรเนี่ยเหมือนปัจจุบันเลยแต่นี่คือลายในอดีตใช่ไหมครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าลายปูนปั้น
0: ลายปูนปั้นดั้งเดิมคือดูจากเจดีย์และตัววิหารเนี่ยจะไม่เหมือนกับสองวัดที่ผ่านมาคือวัดเนี่ยจากรูปแบบของเจดีย์และวิหารเนี่ยเป็นงานช่างในสมัยยุทธยาตอนต้นแล้ว
2: ใช่ครับจริงอะไรอย่าบอกเหมือนกัน
0: มีทรงกลมที่มีการเจาะช่องประตูทางเข้าทั้งสี่ด้านมีการเจาะทำอะไรทั้งขึ้นแล้วก็วิหารจะเป็นไม่ใช่วิหารโถงละเป็นวิหารที่มีขนาด
2: อันนี้คือปูนปั้นเอามาแปะหรือแกะสลักในนี
0: ้ปูนปั้นมาแปะครับตัวนี้ลายปูนปั้นตรงนี้คือเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหลืออยู่แห่งเดียวประเทศไทยนะครับที่เป็นปูนปั้นตั้งแต่อายุสมัยยุทธยาตอนต้น
1: โอ้ค่ะ
0: คือลวดลายที่นำมาประดิษฐ์ลอยตรงนี้เนี่ยประกอบขึ้นด้วยลายหลายชนิดหลักๆ ก็คือให้ลองสังเกตลายที่ลายรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมช่องกระจกพวกนี้ครับลายตรงนี้เป็นลายที่ประกอบจากลวดลายที่เป็นศิลปกรรมจีนที่เรียกว่าลายยู่อีลายนี้เป็นลายมงคลของจีนที่ดัดแปลงมาจากดอกของเห็นจือ ที่ให้ความหมายว่าให้สมความปรารถนา
1: ค่ะ
0: นะครับช่างของเราก็ในช่วงนั้นเนี่ยศิลปกรรมจีนเข้ามาแล้วก็นำลายขนดกันกลายเป็นกรอบช่องสี่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น
2: เอามาแปะนะ
0: ใช่ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแม่ลายที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือการกันไม่ให้คนเข้าไปแกะเพิ่ม
0: ใช่ก็คือลายตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลายของแท้ดั้งเดิมไม่ได้มีการเขียนใหม่ปั้นใหม่เข้าไปทดแทน

0: จุบันนะครับลวดลายปูนปั้นวนังพญานะครับจะเป็นลวดลายที่ชาวศรีสัชนาลัยเนี่ยนำไปประยุกต์เป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นเครื่องใช้เครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณ
1: อ๋อก็คือในเรื่องของเครื่องทองโบราณเครื่องเงินโบราณเนี่ยลวดลายก็นำมาจาก
2: เรียนแบบตัว
1: ป
2: ู
1: นป
2: ั้
1: นแล้วมาจากวนังพญาเอง
2: ก็เคยเห็นนะเคยเห็นหลายที่แล้วล่ะว่าอย่างพวกเครื่องเงินพวกเครื่องเขินพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลายพวกนี้

และสุดท้ายนะครับกับวัดพระปรางหรือชื่อเต็มๆนะครับเราเรียกกันว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดนี้นะครับตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยห่างออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรครับถือได้ว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหารมีโบราณสถานที่สำคัญอย่างเช่นปรางพระประธานที่สร้างขึ้นมาจากศิลาแรงฉาบกับปูนภายในนะครับมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รวมไปถึงด้านขวานะครับก็ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาที่สวยงามอีกด้วยนะครับวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดสำคัญของเมืองเฉลียงด้วยนะครับปรากฏหลักฐานแน่ชัดในศิลาจารึกหลักที่1และในสมัยกรุงธนบุรีนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปปราบชุมชนพระฝางเมืองสว่างคบุรีแล้วก็ได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุที่เมืองเฉลียงนี้ด้วยและก็วัดนี้ก็ยังเป็นที่สงน้ำมูลธาภิเษกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ีต้าครับสถานที่นี้นะครับก็คือสถานที่ที่เมืองโบราณเนี่ยได้ถ่ายแบบมาจากวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยครับวัดมหาธาตุที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากเลย

นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่นักประวัติศาสตร์นะครับสันนิษฐานว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังครับดังนั้นวัดมหาธาตุในสมัยสุโขทัยก็น่าจะเหมือนกับวัดพระแก้วของกรุงเทพมหานครเรานะครับก็คือเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษานั่นเองครับและวัดมหาธาตุนี้นะครับมีความสำคัญก็คือว่ามีเจดีย์ประธานนะครับเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินหรือเจดีย์ดอกบัวตูมถือเป็นเจดีย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยครับชิต้าครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะครับเขามีความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถครับนั่นก็คือการปั้นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งแล้วก็นอนครับซึ่งความนิยมนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะในสวยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีในเมืองบริวารด้วยเช่นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็มีวัดพระ4อิริยาบถซึ่งมีพระ4อิริยาบถประดิษฐานอยู่เช่นกันและความนิยมในการสร้างพระ4อิริยาบถนะครับก็ยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยอยุธยาด้วยครับเพราะว่าในเขตวัดพระศรีสันเพชรที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็มีวิหารพระ4อิริยาบถอยู่เช่นกันครับ

และตรงนี้นะครับนั่นก็คือศาลาร้องทุกข์นั่นเองครับซึ่งที่เมืองโบราณนะครับสร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ครับในสมัยสุโขทัยนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบพ่อปกครองลูกครับพ่อปกครองลูกนะครับนั่นก็คือพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อและประชาชนเปรียบเสมือนลูกครับถามว่าทำไมในสมัยสุโขทัยถึงใช้วิธีการปกครองแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยสุโขทัยนั้นบ้านเมืองมีขนาดเล็กพระมหากษัตริย์กับประชาชนจึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้เป็นพิเศษครับไม่เหมือนกับในสมัยอยุธยาที่บ้านเมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้ความใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีน้อยลงนั่นเองครับด้วยความที่ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะใกล้ชิดกันมากนะครับดังนั้นหากว่าประชาชนมีความเดือดร้อนอะไรก็สามารถมาสั่นกระดิ่งที่อยู่หน้าประตูวังและสามารถร้องทุกข์ต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้โดยตรงครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับชีต้าเดินเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆวันนี้เหนื่อยไหมครับ
1: ยังไม่เหนื่อยเลยค่ะ
0: เรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราค้นคว้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถค้นคว้าต่อไปได้ไม่มีวันจบเลยครับ
1: ใช่ค่ะชีต้าเริ่มชักสนใจประวัติศาสตร์แล้วล่ะค่ะ
0: ครับชีต้าและถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวตามโบราณสถานแห่งต่างๆนะครับเราอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาแล้วก็สงวนรักษาเอาไว้เพื่อให้โบราณสถานเหล่านั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ไปอีกนานๆครับและสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปดูอะไรที่น่าสนใจสนุกขนาดไหนน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องชีต้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกรึงใจในนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่า

0: ตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้ง8ริ้วแล้วยกไปตั้งโสธร
1: นี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรับรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงรับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่าแปดริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็นแปดริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกค้านกันในยุคปัจจุบัน

0: จจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่าแปดริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางประกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่าแปดริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ทิศตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมืองแปดริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึงแปดริ้วก็จะแปดริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปากกระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมแต่อีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาตรงบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
1: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตตานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้ารัชกาลที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาก็เป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

ับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ล้นกาลรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน

ทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการเปลี่ยนจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนก็มานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็แล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสร นั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตีซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซิงเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทย